0: ความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
1: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดียเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
0: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล คิดศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมาธิการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
2: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
2: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี้
4: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวามูฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจตอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพการที่กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี้
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จาลันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวเอาชนะทัวร์จูเนียเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1เอาชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6ต่อ3และ6ต่อ2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัทรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวง ปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
20: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
21: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
20: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
21: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
20: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
21: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
23: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่า ผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งมันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะเราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณ1,000 กว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้วแล้ว 8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันนะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่ามนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดขี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละขีดตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่10,000 ล้านคนในจำนวนของ10,000 ล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อละครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติ ตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
12: ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจ

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกงทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
3: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนแต่อ้างถึงทวิภาคีล้วนแต่อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นกรอบเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
2: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
4: เราเรียนว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับด้วยความพร้อมของในเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างไรส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
2: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดยโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
5: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรจังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันสว่างเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
6: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่สองแล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัวเราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
5: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรในที่สุด
6: ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนาจันสว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
5: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินอำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอคอวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
8: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ missing link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
7: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
8: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากณัฐนันดาประสุทธิ์นาวินและวัฒพงศ์คงปานในการแข่งขันโรลเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
10: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้งสองคนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
9: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายธารเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
11: ตอนนี้ก็100%แล้วครับพี่ แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
12: จริงแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหน
11: ใช่ครับ
12: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มแข่งขันได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนหนึ่งในสามอยู่แล้ว
9: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายธารเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
16: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูวันนี้เราเจอกัน1ชั่วโมงเต็มเลยนิทานสนุกสนุกรอน้องๆอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะ

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ไม่ไกลที่อยู่ของเรานามว่าครอบครัวดาริ่งครอบครัวดาริ่งมีลูก3คนแจนไมเคิลและเวนดี้เวนดี้มักเล่าให้แม่ฟังว่าปีเตอร์แพนมาเป่าฟลุตอยู่ในห้องเธอเสมอคุณแม่ก็จะบอกเวนดี้เสมอว่าเธอจินตนาการไปเองแต่คุณแม่ก็สังเกตเห็นใบไม้ในห้องซึ่งทำให้เธองุนงงเล็กน้อยเวนดี้ก็มักจะบอกว่าใบไม้ร่วงหล่นมาจากปีเตอร์แพนคืนหนึ่งในขณะที่พ่อแม่กับพวกเขาไปข้างนอกเด็กๆถูกทิ้งให้อยู่บ้านตามลำพังและเมื่อเริ่มง่วงพวกเขาจึงไปเข้านอนปีเตอร์แพนเข้าห้องมาอย่างเงียบเชียบและเริ่มมองหาใบไม้ที่เขาทิ้งไว้ณตอนนั้นเองเวนดี้ตื่นขึ้นปีเตอร์แพนฉันรอเธออยู่นะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเธอมีอยู่จริงเวนดี้ให้ใบไม้ที่เธอซ่อนไว้กับปีเตอร์แพนเธอชอบปีเตอร์มากพวกเขาจึงเย็บใบไม้กลับเข้าไปในเสื้อผ้าของปีเตอร์
1: เวนดี้เธออยากให้ฉันเล่าเรื่องการผจญภัยมหัศจรรย์ให้ฟังไหม
0: ฉันไม่อยากฟังเรื่องผจญภัยฉันอยากไปผจญภัยเองตอนนั้นเองเพื่อนนางฟ้าตัวจิ๋วของปีเตอร์ชื่อทิงเกอร์เบลก็เข้ามาทางหน้าต่าง
2: ว่าละเชียวว่าเธอต้องไม่อยู่ที่นี่เธอกำลังเตรียมตัวไปผจญภัยใหม่โดยไม่มีฉันอย่างนั้นหรอ
1: เธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีเธอ
0: เวนดี้ปลุกพี่น้องของเธอขึ้นพวกเขามองปีเตอร์แพนและทิงเกอร์เบลด้วยความสับสนงุนงงเป็นอย่างมาก
1: เอาล่ะเธอพร้อมจะบินหรือยัง
0: ทิงเกอร์เบลโปรยผงนางฟ้าและพวกเขาก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและทั้งหม

0: หลังจากการเดินทางอันยาวไกลพวกเขาก็มาถึงเนเวอร์แลนด์ที่ที่มีทั้งเงือกสัตว์ป่าชาวอินเดียนแดงโจรสลัดและเด็กชายผู้หลงทางทั้งหลายด้วยท่ามกลางผู้คนเหล่านี้คนที่อันตรายมากที่สุดมีนามว่ากัปตันฮุกเขาเป็นศัตรูของปีเตอร์แพนสาเหตุเกิดจากครั้งหนึ่งที่พวกเขาสู้กันปีเตอร์แพนตัดแขนเขาขาดและจระเข้ตัวยักษ์ก็กินแขนเขาไปพร้อมกับนาฬิกาของเขาด้วยทำให้จระเข้ตัวนี้ส่งเสียงติ๊กต๊อกตลอดเวลากัปตันฮุกจึงรู้ตัวเสมอเมื่อจระเข้ตัวนี้เข้ามาใกล้ด้วยเสียงของมันขณะที่กำลังมองไปรอบๆผ่านกล้องส่องทางไกลบนดาดฟ้าเรือกัปตันฮุกเห็นปีเตอร์แพนและเด็กๆกำลังมองมาที่เขาจากยอดเนินเขาเขารีบสั่งลูกน้องให้ยิงปืนใหญ่ทันทีปีเตอร์แพนและเด็กๆต้องหลบหนีปืนใหญ่ด้วยความยากลำบาก
1: ทิงเกอร์เบลเธอช่วยพาเด็กๆไปที่ที่ปลอดภัยซะฉันจะจัดการกับฮุกเอง
0: ทิงเกอร์เบลรู้สึกอิจฉาเวนดี้เป็นอย่างมากดังนั้นเธอจึงอยากกันให้เวนดี้อยู่ห่างๆจากปีเตอร์แพนด้วยการกุข้ออ้างขึ้นมาทิงเกอร์เบลทิ้งเวนดี้ไว้ที่เนินเขาและพาแจนกับไมเคิลไปยังที่ที่ปลอดภัยด้านล่างตรงชายหาดเราเด็กชายผู้หลงทางบนเกาะเห็นเวนดี้จากไกลๆและคิดว่าเธอเป็นศัตรูพวกเขาจึงทำร้ายเธอในเวลาเดียวกันปีเตอร์แพนก็กำลังต่อสู้กับกัปตันฮุกแต่เมื่อเห็นว่าจระเข้ที่เคยกินแขนเขาไปโผล่ออกมาฮุกก็รีบวิ่งหนีไปขณะที่ปีเตอร์แพนกำลังกลับเขาเห็นเวนดี้นอนอยู่ที่โขดหินเธอบาดเจ็บปีเตอร์แพนรู้สึกแย่มากและเด็กชายผู้หลงทางก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเด็กผู้หญิงที่เขาทำร้ายนั้นคือเพื่อนของปีเตอร
1: ์ฉันไว้ใจให้เธอดูแลเด็ก
0: ๆทิงเกอร์เบลก็เสียใจมากเธอรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกต้อง
2: ฉันเสียใจจริงๆปีเตอร์มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันสัญญา
0: เด็กชายผู้หลงทางสร้างบ้านอันสวยงามให้เวนดี้และพี่น้องของเธอตอนกลางคืนพวกเขาจะนอนหลับกันในบ้านใต้ต้นไม้ฟังเรื่องราวของเวนดี้และปีเตอร์แพนก็จะเฝ้ารักษาความปลอดภัยอยู่หน้าบ้านวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ที่โขดหินเขาเห็นโจรสลัดหลายคนกำลังเข้ามาโจรสลัดจับลูกสาวหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงไว้เป็นตัวประกันปีเตอร์แพนและเด็กๆจึงตามไปช่วยลูกสาวหัวหน้าเผ่าการต่อสู้ครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและโจรสลัดท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยลูกสาวไว้ได้และพาไปส่งคืนหัวหน้าเผ่าหลังจากวันนั้นเหล่าอินเดียนแดงปีเตอร์แพนและเด็กหนุ่มผู้หลงทางทั้งหลายก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของกันและกันจริงๆแล้วหัวหน้าเผ่าได้สั่งให้ลูกน้องที่เก่งที่สุด2คนไปอยู่ในการควบคุมของปีเตอร์แพนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เด็กๆแน่นอนว่ากัปตันฮุกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
1: ฉันจะเอาชนะแกปีเตอร์แพนและแกจะหนีไปไหนไม่รอด
0: คืนหนึ่งในขณะที่เวนดี้กำลังเล่าเรื่องครอบครัวเธอปีเตอร์ก็ตระหนักได้ว่าเวนดี้และน้องชายทั้งสองคิดถึงบ้านเขาจึงบอกให้ทั้งสามกลับบ้านไปถ้าต้องการแต่เขาอยากอยู่ที่นี่ขณะที่พวกเขากำลังเก็บของเตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานพวกเขาโดนโจรสลัดโจมตีโจรสลัดจับเด็กชายไว้ได้หลังจากที่วางกับดักไว้จนจับเหล่าอินเดียนแดงได้แล้วปีเตอร์แพนกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกัปตันฮุกเห็นว่าเขาหลับอยู่แต่เขาไม่สามารถเปิดประตูบ้านต้นไม้ของปีเตอร์แพนได้ถึงอย่างนั้นเขาก็เทยาพิษในขวดที่นำมาใต้ประตูทำให้ปีเตอร์แพนนอนหลับยาวไปหลายชั่วโมงปีเตอร์แพนหลับไปทั้งวันและเมื่อเขาตื่นขึ้นทิงเกอร์เบลก็เข้ามาหลังจากที่บอกเรื่องทั้งหมดแล้ว ปีเตอร์แพนและทิงเกอร์เบลก็ออกไปช่วยเหลือเด็กๆ เมื่อเขามาถึงหินแฮปปี้กองบัญชาการของโจรสลัดพวกเขาเห็นว่าไม่มีโจรสลัดยืนรักษาความปลอดภัยเลยและเมื่อเขาไปถึงอีกด้านหนึ่งของหินเขาก็ตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นเวนดี้แจนไมเคิลและเหล่าเด็กชายผู้หลงทางถูกมัดติดไว้กับเสาและกัปตันฮุกก็ถือท่อนไม้ที่ลุกเป็นไฟ
3: สั่งเสียกันได้เลย
0: เวนดี้ผู้ที่มีอายุมากสุดจึงพูดขึ้นแก่เพื่อนๆที่รักคำสุดท้ายของฉันจะเป็นคำสุดท้ายที่แม่แท้ๆคงจะบอกเธอถ้าแม่อยู่ที่นี่แม่คงจะบอกให้เธออย่าได้กลัวและมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายความเมตตาย่อมชนะเสมอตลอดไปกัปตันฮุกโกรธมากกับคำสั่งเสียของเวนดี้เขาจึงนำเธอไปที่เรือและผูกเธอไว้กับเสาขนาดใหญ่ณตอนนี้ปีเตอร์และทิงเกอร์เบลออกมาช่วยเหลือเด็กๆในเวลาเดียวกันเหล่าอินเดียนแดงและหัวหน้าเผ่าก็ออกมาช่วยด้วยนี่ทำให้ปีเตอร์แพนมีความสุขมากเพราะด้วยความช่วยเหลือจากเขาจึงสามารถช่วยเด็กๆได้ตอนนี้ก็ได้เวลาไปช่วยเวนดี้ปีเตอร์แพนและเด็กหนุ่มผู้หลงทางขึ้นเรือของกัปตันฮุกที่มีโจรสลัดเหลืออยู่ไม่กี่คนและเมื่อพวกเขารู้ตัวว่าจะโดนซ้อมพวกเขาก็กระโดดลงจากเรือ
3: ไม่มีที่ให้ซ่อนแล้วฮุกยอมแพ้ซะ
0: ปีเตอร์แพนและเด็กหลงทางเริ่มจู่โจมกับตันฮุกผลักให้เขาต้องเดินถอยหลังไปท่านใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่เขากลัวมากที่สุดเมื่อกับตันฮุกมองไปด้านหลังด้วยความผวาเขาเห็นจระเข้กำลังรอให้เขาตกลงไปในน้ำ
3: ช่วยด้วย
0: ในชั่วพริบตาเขาวิ่งไปอีกด้านหนึ่งของเรือกระโดดและรีบว่ายน้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ปีเตอร์แพนและเด็กหลงทางเริ่มหัวเราะตั้งแต่นั้นมาเรือของฮุกก็เป็นของเด็กชายผู้หลงทางและกัปตันของพวกเขาก็คือปีเตอร์แพน
3: ลูกเรือพร้อมรับคำสั่งเลยครับกัปตันปีเตอร์ออกเรือ
0: เด็กๆปลดเชือกและเรือก็ออกเดินทาง
3: ทิงเกอร์เบลช่วยพาเราไปที่ไกลแสนไกลไปยังบ้านของครอบครัวดาร์ลิง
0: เด็กๆดีใจมากที่ได้ยินดังนั้นเวนดี้แจนและไมเคิลกำลังจะได้ไปพบพ่อแม่ที่เขาคิดถึงมานานแสนนานเมื่อทิงเกอร์เบลโปรยผงนางฟ้าจู่ๆเรือก็ลอยขึ้นไปในอากาศและเริ่มโผบินขึ้นฟ้าเวนดี้กระวนกระวายที่จะกลับบ้านไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเกี่ยวกับปีเตอร์แพนทิงเกอร์เบลและเนเวอร์แลนด์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนเวอร์แลนด์จะเป็นบ้านหลังที่สองและปีเตอร์แพนจะเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขาตลอดไปกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองสวยงามที่อยู่สูงที่สุดมีรูปปั้นของเจ้าชายความสุขรูปปั้นนี้ถูกเคลือบด้วยทองคำจากหัวจรดเท้าและมีทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่อยู่ที่ด้ามจับดาบและสำหรับดวงตาของเจ้าชายก็ประกอบไปด้วยมรกตสีเขียวเปล่งประกาย2เม็ดรูปปั้นของเจ้าชายความสุขสามารถเห็นได้โดยทุกคนในเมืองและเป็นที่รู้กันว่ารูปปั้นนี้ช่วยให้ความหวังและความสุขแก่ทุกคนคืนหนึ่งนกดังแอ่นตัวน้อยก็มาที่เมืองนี้เพื่อนๆของเธอบินไปยังที่ที่อุ่นกว่าในโลกเพื่อหนีความหนาวแต่เธอกลับถูกทิ้งไว้เธอเห็นรูปปั้นที่อยู่บนเสาหินอันใหญ่ให้ฉันพักที่นี่แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนกดังแอ่นลงจอดระหว่างเท้าของเจ้าชายความสุขคืนนี้ฉันจะนอนบนเตียงทองคำเมื่อเธอกำลังเตรียมตัวนอนโดยใช้ปีกอบหัวของตัวเองไว้ท่านใดนั้นก็มีน้ำหยดลงมาบนหัวเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองแต่ว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝนตกณตอนนั้นเองน้ำอีกหยด ก็ลงมาบนจงอยปากของเธอตามด้วยน้ำอีกหยดหนึ่งเมื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านกนางแอ่นจึงบินไปที่หัวของรูปปั้นเธอเห็นว่าหยดน้ำมาจากตาของเจ้าชายมันคือหยดน้ำตาของเขานั่นเองหยดน้ำตาของเจ้าชายความสุขไหลปรากแก้มและหยดลงไปที่เท้าและดวงตาเศร้ามองของเขาก็เปล่งประกายใต้แสงจันทร์นกนางแอ่นรู้สึกเศร้าแทนเขาจริงๆสวัสดีท่านเป็นใคร
4: ฉันคือเจ้าชายความสุข
0: แล้วท่านร้องไห้ทำไม
4: ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และมีหัวใจเหมือนมนุษย์ฉันไม่เคยร้องไห้เลยเพราะว่าฉันอาศัยอยู่ในวังที่ไม่รู้ว่าความเศร้าคืออะไรตอนกลางวันฉันมักจะเล่นกับเพื่อนๆในสวนและตอนกลางคืนฉันจะเต้นรำในห้องรับแขกขนาดใหญ่มีกำแพงใหญ่กั้นรอบสวนแต่ฉันไม่เคยสงสัยเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังกำแพงนั้นทุกอย่างรอบตัวฉันช่างสวยงามเหลือเกินและพวกเขามักเรียกฉันว่าเจ้าชายความสุขและฉันก็มีความสุขมากจริงๆอย่างไรก็ตามพอชีวิตฉันจบลงเขานำฉันมาตั้งไว้บนเนินเขานี้และตอนนี้ฉันถึงได้เห็นความน่าเกลียดและความยากจนรอบๆตัวฉันถึงหัวใจฉันจะทำด้วยตะกั่วฉันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้
0: นกนางแอ่นรู้สึกเศร้าเหลือเกิน
4: มีบ้านซอมซ่อหลังหนึ่งอยู่ในตรอกห่างจากนี้ไปมีหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่และฉันมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เครื่องเย็บผ้าใบหน้าของเธอช่างดูอ่อนแอและเหนื่อยล้าที่มุมเตียงมีลูกชายตัวเล็กของเธอนอนป่วยอยู่เขามีไข้แต่แม่ของเขาไม่มีเงินนกนางแอ่นที่รักเธอช่วยเอาทับทิมอันเลอค่าที่ด้ามจับดาบของฉันออกมาและนำไปให้นางได้ไหม
0: หลังจากพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวฉันก็ต้องบินไปยังประเทศที่อุ่นขึ้นแล้วล่ะ
4: อย่างน้อยคืนนี้ก็พักที่นี่เถอะพรุ่งนี้เธอจะไปไหนก็ได
0: ้ถึงแม้ว่านกนางแอ่นรู้สึกหนาวและยังไม่ได้พักผ่อนเธอก็จำต้องช่วยเจ้าชายความสุขผู้เศร้าซ้อยด้วยการใช้จงอยปากช่วยนกนางแอ่นนำทับทิมออกมาจากด้ามจับดาบของเจ้าชายและบินไปยังเมืองท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดในที่สุดเจ้านกนางแอ่นก็มาถึงบ้านทาวน์เฮาส์เมื่อมองเข้าไปข้างในเด็กชายตัวน้อยบนเตียงกำลังดิ้นรนด้วยพิษไข้และแม่ของเขาก็หลับอยู่เจ้านกบินเข้าไปข้างในและวางทับทิมเม็ดใหญ่บนโต๊ะข้างหน้านางจากนั้นก็บินไปหาเด็กน้อยและกระพือปีกเพื่อคลายความร้อนให้เขานกนางแอ่นกลับมาหาเจ้าชายความสุขและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
4: เมื่อนางตื่นขึ้นนางจะได้เห็นอัญมณีอันมีค่านี้และจะสามารถซื้อยาและอาหารมาให้ลูกได้ขอบคุณมากๆนะตอนนี้เธอก็นอนหลับได้สบายแล้วนกนางแอ่นที่รัก
0: ถึงเวลารุ่งเช้าขณะที่เจ้านกกำลังเตรียมตัวโผบินออกไปเจ้าชายความสุขก็หยุดเธอไว
4: ้นี่นกนางแอ่นเธออยู่ต่ออีกสักคืนไม่ได้เหรอ
0: ฉันต้องบินไปยังประเทศที่อุ่นขึ้นให้เร็วที่สุดและหาครอบครัวและเพื่อนๆของฉัน
4: อีกฟากหนึ่งของเมืองฉันเห็นชายหนุ่มในห้องใต้หลังคาขนาดเล็กเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเต็มไปด้วยกระดาษและมีต้นไวโอเลตสีซีดในแก้วใบเล็กนักเขียนหนุ่มคนนี้พยายามจะเขียนหนังสือใหม่ให้จบแต่เขาไม่มีไม้ให้เผาหรือขนมปังให้กินสักชิ้นเลยเธอไม่อยากช่วยเขาเหรอ
0: นกนางแอ่นจิตใจดียอมอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อช่วยเหลือนักเขียนหนุ่ม
4: โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีทับทิมเหลือแล้วแต่ดวงตาของฉันทำมาจากอัญมณีมีค่าเรียกว่ามรกตเธอเอามรกตหนึ่งเม็ดไปให้นักเขียนหนุ่มหน่อยเธอ
0: เมื่อได้ฟังดังนั้นนกนางแอ่นก็รู้สึกเศร้ามากตอนแรกเจ้านกก็ไม่อยากทำแต่เจ้าชายความสุขก็ยังยืนกรานเธอจึงไม่มีตัวเลือกเธอจึงจิกเอามรกตออกมาด้วยจงอยปากและเริ่มโผบินไปยังบ้านที่เจ้าชายความสุขพูดถึงเมื่อไปถึงชายหนุ่มกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะท่าทางกระวนกระวายพร้อมปิดหน้าไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเขาไม่ได้ยินเสียงกระพือปีกของนกเลยเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นมรกตสีเขียวเป็นประกายที่ยอดของดอกไวโอเลตสีซีดเขาคิดว่าหนึ่งในแฟนที่ชอบงานเขียนของเขาเอามาวางไว้ให้เขาหยิบมรกตและลุกขึ้นอย่างมีความสุขฉันมาบอกลาน
4: กนางแอ่นที่รัก ธออยู่ต่ออีกสักคืนหนึ่งไม่ได้เหรอ
2: ใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวหิมะก็จะตกฉันต้องไปจริงๆเจ้าชายที่รักฉันต้องไปแล้วแต่ฉันจะไม่ลืมท่านเลย
4: ได้แต่ฉันมีความปรารถนาสุดท้ายโปรดทำให้ฉันหน่อยเถอะในจัตุรัสด้านล่างมีเด็กหญิงตัวน้อยขายไม่ขีดไฟอยู่แต่หนูน้อยทำร่วงลงไปในน้ำและมันก็เปียกไปหมดถ้าหนูน้อยหาเงินกลับบ้านไม่ได้เลยพ่อของเธอจะโมโหมากและพวกเขาก็จะต้องทนหิวกันคืนนี้หนูน้อยกำลังร้องไห้อยู่เธอไม่มีแม้รองเท้าหรือถุงเท้าหรือหมวกใส่คลุมหัวเอาตาอีกข้างของฉันไปให้หนูน้อยไปซะพวกเขาจะได้อยู่ได
2: ้หลังจากได้ฟังดังนั้นนกนางแอ่นจึงตัดสินใจอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่ฉันเอาตาท่านออกไปไม่ได้หรอกท่านก็มองไม่เห็นนะสิ
4: การเห็นผู้คนที่หิวโหยและสิ้นหวังทำให้ฉันเจ็บปวดมากกว่าได้โปรดทำตามที่บอกเธอ
2: เมื่อเอาตาอีกข้างออกมานกนางแอ่นก็เริ่มบินลงไปข้างล่างเธอบินอย่างช้าๆไปอยู่ข้างๆเด็กหญิงและหย่อนมรกตไว้ในมือหนูน้อยเด็กหญิงตะโกนว่าโอ้โหช่างเป็นเศษแก้วที่สวยอะไรอย่างนี้แล้ววิ่งกลับบ้านยังมีความสุขหลังจากนั้นเจ้านกนางแอ่นก็กลับมาหาเจ้าชายความสุขฉันตัดสินใจจะอยู่ข้างๆท่านเพื่อเป็นดวงตาให้ท่านต่อจากนี้ไปเจ้าชายขอให้นกนางแอ่นบินไปรอบเมืองและแจ้งข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนกนางแอ่นบินไปรอบเมืองและเห็นว่าในขณะที่คนรวยนั่งอยู่ในบ้านที่อบอุ่นคนจนกำลังพยายามจุดไฟในอากาศหนาวเหน็บเพื่อสร้างความอบอุ่นเมื่อเธอเข้าไปยังตรอกมืดๆเธอเห็นใบหน้าอันอ่อนแรงของเด็กๆผู้หิวโหยใต้สะพานเธอเห็นเด็กน้อยสองคนนอนหนุนตักกันและกันพยายามทำให้อีกคนอบอุ่นจากนั้นเธอก็กลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าชายฟัง
4: ฉันได้รับการเคลือบด้วยทองคำแท้ลอกทองออกและนำไปให้คนจนซะเขาคิดว่าทองคำทำให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วการมีชีวิตที่ดีและพอเพียงคือสิ่งที่ทำให้มีความสุขตั้งหาก
2: นกนางแอ่นเริ่มลอกทองคำออกจากรูปปั้นเจ้าชายจนกระทั่งเจ้าชายดูอ่อนแอและเศร้าหมองและเธอก็ให้ทองคำทั้งหมดกับคนยากจนตามถนนในระหว่างนั้นหิมะก็เริ่มตกถนนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนกนางแอ่นคอยช่วยคนจนทุกๆคืนด้วยการลอกทองคำออกจากเจ้าชายจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยนกนางแอ่นตัวน้อยหนาวใจจะขาดแต่เธอก็ไม่อยากทิ้งเจ้าชายไว้เพียงลำพังเธอรักเขามากแต่สุดท้ายเธอก็รู้ว่าตัวเองจะต้องตายเธอจึงใช้พลังสุดท้ายที่เหลือบินไปยังไหล่ของเจ้าชาย
5: ลาก่อน
4: เธอตัดสินใจบินไปยังประเทศที่อุ่นกว่าจนได้สินะเพื่อนยาก
2: นกนางแอ่นตัวน้อยไม่ได้บอกเจ้าชายว่าจะไปไหนเธอจุ่มพิษเขาอย่างช้าๆที่แก้มและร่วงลงไปที่พื้นข้างๆเขาท่านใดนั้นเองก็มีเสียงแตกดังออกมาจากข้างในของรูปปั้นเจ้าชายหัวใจตะกั่วของเขากำลังแตกเป็นเสียงเมื่อถึงรุ่งเช้าทุกคนก็มามุงที่รูปปั้นของเจ้าชายความสุขและมองเขาด้วยความประหลาดใจและพวกเขาก็เห็นร่างที่ไร้ชีวิตของนกนางแอ่นนอนอยู่ข้างเท้าเจ้าชายทุกคนรู้สึกเศร้ามากแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากในกลุ่มคนนั่นคือเสียงของนักเขียนหนุ่มนั่นเอง
6: ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมรูปปั้นของเจ้าชายความสุขถึงอยู่ในสภาพนี้เขาและนกนางแอ่นเสียสละตนเองให้กับความสุขของเราจงมีความสุขและอย่าเศร้าไปเลยพวกเขาคือหัวใจที่งดงามที่สุดทั้งสองดวงในเมืองนี้และจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป

0: อกไกลแสนไกลมีเด็กหนุ่มผู้ยากจนแต่มีจิตใจดีนามว่าอาลาดินหนุ่มน้อยผู้นี้ทำทุกอย่างได้เพื่อมารดาที่น่ารักของตนและในวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศแห่งนี้สุลต่านมีบุตรสาวเลอโฉมนามว่าจัสมินจัสมินมีทุกอย่างเพียบพร้อมมากมายแต่เธอกลับเหงาเสียเหลือเกินเธอเหงาหงอยมากจนเพื่อนคนเดียวในวังของเธอคือนกฮัมมิงเบิร์ดหลากสีตัวจ้อยนามว่ารินบางครั้งจัสมินก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้และออกไปยังตลาดเธอจึงได้เดินเล่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนและลืมความเหงาหงอยของตนไปชั่วขณะวันหนึ่งอาลาดินออกไปทำงานพร้อมแบกเสียมไว้ในมือระหว่างทางนั้นเขาเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ
1: นี่เจ้าหนูมาช่วยข้าหน่อยได้ไหม
2: ได้ขอรับท่านอะไรก็ได้เลย
1: เจ้าเห็นทองคำในมือข้าไหมถ้าเจ้าทำตามที่ข้าบอกเจ้าจะได้มากกว่านี้อีก
0: อาลาดินตกลงช่วยเหลือชายผู้นั้น
1: ข้าทำของตกลงไปในบ่อน้ำเดี๋ยวข้าจะเหวี่ยงเชือกลงไปเจ้าก็ไปหยิบของขึ้นมาแล้วเอามาให้ข้า
0: อาลาดินมองลงไปในบ่อน้ำมันเป็นบ่อน้ำที่มืดมิดมองไม่เห็นก้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวมากแต่เขาก็ลงไปในบ่อน้ำโดยจับเชือกไว้หมายจะได้ครองทองคำตามที่ชายผู้นั้นสัญญาไว้เมื่อเขาลงไปถึงก้นบ่อน้ำเขาหยิบไม้ขีดไฟออกมาจากกระเป๋าและจุดขึ้นณตอนนั้นเองเขาเห็นว่าบ่อน้ำดำมืดนั้นเปล่งประกายไปด้วยอัญมณีระยิบระยับ
1: ไอ้หนูมีตะเกียงเก่าอยู่ตรงนั้นหยิบแล้วมาเลย
0: อาลาดินพบตะเกียงเก่าที่ชายผู้นั้นพูดถึงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายผู้นั้นจึงอยากได้ตะเกียงเก่าๆนี่แทนที่จะอยากได้ทองคำและอัญมณีทั้งหลายจากนั้นเขาจึงคว้าเชือกแต่ยังไม่ทันได้เริ่มปีนเลย
1: เอาตะเกียงมาให้ข้าถือเจ้าจะได้ออกมาง่ายๆหน่อย
0: ทันทีที่อาลาดินส่งตะเกียงในมือให้ชายผู้นั้นก็ปล่อยเชือกทันที
1: โอ้ไม่
0: อาลาดินคว้าปลายตะเกียงไว้ได้ท่ามกลางความตื่นตระหนก
1: ปล่อยตะเกียงของข้าปล่อยไม่มีทางไม่ถ้าปล่อยข้าก็ร่วงนะสิ
0: ในขณะที่ชายผู้นั้นกำลังพยายามยึดตะเกียงไว้ทั้งอาลาดินและตะเกียงก็ร่วงลงไปที่ก้นบ่อน้ำพร้อมกับเสียงดังลั่น
1: ไม่ตะเกียงของข้าตะเกียงของข้า
0: แม้ว่าอาลาดินจะพยายามปีนออกไปจากบ่อน้ำเมื่อได้สติคืนมาแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเขารอคอยให้คนมาช่วยเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่มีใครผ่านมาเลยอาลาดินรู้สึกสิ้นหวังเขาจุดไม้ขีดไฟและมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นแหวนวงหนึ่งอยู่ที่พื้นเมื่อสวมแหวนเข้าก็เกิดแสงสว่างห้อมล้อมตัวเขา
1: เจ้าของแหวนวงนี้คือนายของข้าท่านขอพรได้3ข้อเท่านั้นปรารถนาสิ่งใดจงบอกข้ามาเลยข้าอยากออกไปจากบ่อน้ำเดี๋ยวนี้เลย
0: ยักษ์ทำคำขอของอาลาดินให้เป็นจริงอาลาดินวิ่งกลับบ้านพร้อมถือตะเกียงไว้ในมือทันใดนั้นเขาก็วิ่งชนกับจัสมินที่กำลังเดินเล่นอยู่ในตลาดเขาผ้าคลุมหน้าของจัสมินเปิดออกอาลาดินพูดไม่ออกเมื่อได้เห็นความงามของเธอ
1: ขออภัยข้ากำลังรีบนะขอโทษนะ
0: อาลาดินเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครแต่จัสมินผู้มองตามหลังอาลาดินไปกลับตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเสียแล้วเมื่อมาถึงบ้านอย่างเหนื่อยหอบอาลาดินเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มารดาฟังมารดาของเขาอยากจะทำความสะอาดตะเกียงเก่าๆนี้และขายออกไปซะแต่ขณะที่นางกำลังเช็ดถูตะเกียงอยู่นั้นจู่ๆก็มีควันจากด้านบนตะเกียงลอยคลุ้งปกคลุมทุกสิ่งอย่างจีนี่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางควัน
1: ข้าอยู่ในตะเกียงนี่มานานเหลือเกินเมื่อท่านได้ช่วยข้าไว้อยากได้สิ่งใดก็บอกข้ามาได้เลย
0: อาลาดินกับมารดามองหน้ากันด้วยความฉงน
3: ถ้าอยากได้โต๊ะงามๆที่เต็มไปด้วยนมและน้ำผึ้ง
0: ท่านใดนั้นโต๊ะอันสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยอาหารทุกประเภทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา 2-3 เดือนหลังจากนั้นอาลาดินกับมารดาก็ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากจีนี่ตลอดระยะเวลานี้ใจของอาลาดินคิดถึงแต่สาวสวยที่เขาชนเข้าที่ตลาดส่วนอีกด้านหนึ่งสุลต่านรู้มาว่าจัสมินผู้เป็นลูกสาวแอบไปตลาดจึงสั่งกักตัวเธอไว้ในห้องจัสมินที่อุดอู้อยู่ในห้องก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงอลาดินผ่านไปสักพักสุลต่านได้ยินเรื่องความร่ำรวยของอลาดินจึงเรียกให้เขาเข้ามาในวังเพราะอยากทราบถึงสาเหตุที่เขาเกิดร่ำรวยขึ้นมา
3: ท่านสุลต่านคำขอของท่านคือคำสั่งของข้า
4: ข้าได้ยินมาว่าเจ้าร่ำรวยล้นฟ้าข้าขอวังอันยิ่งใหญ่และทหาร40นายผู้ถือทองคำไว้เต็มมือไหนดูซิว่าเจ้าจะรวยจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า
0: ขณะที่อาลาดินกำลังออกจากวังไปเขาหันไปสบตาเข้ากับจัสมินและตระหนักได้ว่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนี้ก็คือสาวน้อยที่เขาวิ่งชนในตลาดนั่นเอง
5: เห็นไหมรินเป็นเขาจริงๆเขาคือคนที่ข้าเจอในตลาดยังไงล่ะ
0: เขารีบจากไปและขอพรจากจีนี
5: ่ท่านพ่อองค์สุลต่านข้าตกหลุมรักชายผู้นี้ข้าอยากแต่งงานกับเขาและอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด
4: รอสักเดี๋ยวเถอะคำขอของข้ายังไม่เป็นจริงเลย
0: อาลาดินรีบไปบอกคำขอของสุลต่านกับจีนี่จีนี่ดีดนิ้วและแล้ววังขนาดมหึมาพร้อมด้วยนายทหาร40คนและหีบทองคำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา
3: ขอบคุณมากเลยนะทีนี้ข้าก็อาจจะได้แต่งงานกับจัสมินแล้วว
0: ันรุ่งขึ้นอาลาดินมาถึงวังโดยมีทหาร40นายตามหลังมาด้วยเมื่อสุลต่านเห็นกองทหารและของขวัญทั้งหมดตรงหน้า

0: มาอาลาดินกับจัสมินจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่ตระการตาวันหนึ่งอาลาดินไม่อยู่บ้านมีพ่อค้าคนหนึ่งมาที่บ้าน
1: รับขยะจ้าข้าเป็นคนเก็บขยะรับขยะจ้า
0: เมื่อได้ยินดังนั้นจัสมินก็โยนตะเกียงเก่าในบ้านให้พ่อค้าผ่านทางหน้าต่างแต่แท้จริงแล้วพ่อค้าผู้นี้คือชายใจร้ายที่ทิ้งอาลาดินไว้ในบ่อน้ำเมื่อครั้งนั้นทันทีที่เขาได้ตะเกียงไปเขาก็ถูตะเกียงและขอให้จีนี่ย้ายวังไปยังดินแดนห่างไกลพร้อมกับเจ้าหญิงจีนี่ทำตามคำสั่งของชายผู้นั้นเมื่ออาลาดินกลับมาถึงบ้านเขาพบว่าทั้งวังและเจ้าหญิงกลับไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว
1: เจ้าหญิงของข้าวังข้าล่ะหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่ไหนน่ะ
0: อาลาดินคิดถึงแหวนที่เขาพบในบ่อน้ำเขาจึงรีบสวมแหวนทันทีณตอนนั้นเองแสงสว่างเข้าห้อมล้อมตัวเขาและยักษ์ตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงกลาง
2: คำขอของท่านคืออะไรท่านขอพรได้อีก2ข้อเท่านั้น
0: อาลาดินปรารถนาจะไปหาจัสมินยักษ์ปรบมือและแล้วอาลาดินก็พบว่าตัวเองอยู่บนพรมบินได
2: ้พรมนี้จะพาท่านไปหาจัสมิน
0: เป็นดังที่เจ้ายักษ์ว่าพรมวิเศษพาเขาไปยังวังของเขาเองที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอาลาดินลงจากพรมวิเศษและเดินหน้าเข้าไปแล้วเขาก็เห็นจัสมินกำลังรับใช้ชายใจร้ายผู้นั้นอยู่บนตักของชายผู้นี้มีตะเกียงวางอยู่อาลาดินสวมแหวนอีกครั้งและขอพรข้อสุดท้าย
1: ข้าขอให้เจ้าเปลี่ยนร่างชายใจร้ายผู้นี้เป็นนกซะ
0: ยักษ์ทำตามคำขอและชายผู้นี้ก็กลายร่างเป็นนกทันทีอาลาดินรีบวิ่งเข้าไปหาจัสมินและกอดเธอไว้แน่นเขาหยิบตะเกียงเก่ามาและใช้มือถูตะเกียงขอให้จีนี่ช่วยย้ายวังกลับไปยังที่เก่า
2: แน่นอนนายท่าน
0: วังบินเหินข้ามฟ้ากลับมาอยู่ที่เดิมในขณะที่อาลาดินและจัสมินกำลังเต้นรำโดยคิดว่าความสุขของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปนั้นตะเกียงก็ร่วงลงมาที่พื้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจีนี่ได้หนีไปแล้วผ่านรอยแตกของตะเกียงชาวไร่นามว่าโกปี้เดินไปยังไร่ของตัวเองอย่างอารมณ์เสียเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนไร่ของเขาก็ไม่ออกผลผลิตใดๆเลย
2: เฮ้ยวันนี้ไร่ก็ยังไม่ออกดอกออกผลเลยเราจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยถ้าเราส่งผลผลิตไปยังอาณาจักรไม่ได้เราจะต้องแย่แน
0: ่วันหนึ่งในขณะที่โกปี้กำลังจะเลิกล้มการขุดหาผลผลิตในไร่ที่แห้งแล้งของตนจอบของเขาก็ขุดไปโดนวัตถุแข็งๆเข้า
2: ฮะอะไรน่ะ
0: เมื่อเขาขุดต่อไปเรื่อยๆเขาก็พบว่าวัตถุนั้นคือหม้อนั่นเอง
2: มีหม้ออยู่ในไร่ของเราได้ยังไงเนี่ยแถมข้างในยังว่างเปล่าอีกด้วย
0: โกปี้รู้สึกเสียดายที่อุตส่าห์ตั้งใจขุดเมื่อเห็นว่าไม่ได้อะไรเลยเขาจึงทิ้งจอบลงไปในหม้อและไปนอนพักใต้ต้นไม้หลังจากนั้นสักพักพอเขาต้องการไปเอาจอบเพื่อกลับบ้านเขาจึงเห็นว่าในหม้อนั้นมีจอบเพิ่มขึ้นมาอีก100เล่ม
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีจอบแค่เล่มเดียวเองนี่นะ
0: โกปี้จึงนำจอบทั้งหมดออกจากหม้อและคราวนี้เขาใส่พลั่วลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพลั่วอีก100เล่มโผล่ขึ้นมาในหม้อ
2: หรือว่าหม้อนี้จะเป็นหม้อวิเศษเป็นไปได้ไงเนี่ย
0: โกปี้ทั้งประหลาดใจและตื่นเต้นในขณะเดียวกันเขารีบนำหม้อใบนี้กลับบ้านทันทีด้วยความตื่นเต้น เขาลองใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปในหม้อและทิ้งไว้หลังจากนั้นไม่นานหม้อก็มีไข่ล้นออกมา
2: ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
0: จากนั้นเขาจึงนำแอปเปิลกับขนมปังใส่ลงไปในหม้อหม้อวิเศษจึงให้แอปเปิลและขนมปังกว่าร้อยลูกกับโกปี
2: ้ทีนี้ฉันก็ไม่ต้องทนกับไร่ที่แห้งแล้งอีกต่อไปแล้วฉันสามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตต่างๆและนำไปขายที่ตลาดในเมืองก็ได
0: ้ทุกๆวันโกปี้จะใช้หม้อเพิ่มจำนวนสินค้านำไปขายที่ตลาดและลองใช้หม้อกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆวันหนึ่งเขาใช้เสื้อผ้าวันต่อมาเป็นผักและต่อจากนั้นก็เป็นพวกถั่วไม่ว่าเขาจะใส่อะไรลงไปในหม้อสิ่งนั้นก็จะงอกเงยเพิ่มขึ้นมาเสมอพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็เริ่มอิจฉากับความสำเร็จของเขาและบ่นเรื่องของโกปี้ให้ทหารของพระราชาฟังวันต่อมาทหารนายนั้นจึงแอบตามโกปี้ไปเช้านั้นโกปี้ใส่ลูกเจี๊ยบลงไปในหม้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดในเมืองในไม่ช้าก็มีลูกเจี๊ยบอีกเป็นร้อยๆตัวออกมาจากหม้อทหารนายนั้นแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองลูกเจี๊ยบหลายร้อยตัววิ่งวุ่นไปมาในบ้านของโกปี้และลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งบังเอิญตกลงไปในหม้อทำให้เกิดเป็นลูกเจี๊ยบอีกหลายร้อยตัวเพิ่มขึ้นมาโกปี้มีลูกเจี๊ยบอยู่ทุกที่ทั้งบนหัวใต้เก้าอี้และแม้แต่ในจานอาหารเย็นเมื่อเห็นดังนั้นทหารจึงรีบไปเล่าให้พระราชาฟังทันทีพระราชาจึงสั่งให้คนนำตัวโกปี้พร้อมหม้อใบนั้นเข้าเฝ้าทันทีเมื่อโกปี้ไปเข้าเฝ้าพระราชาก็ยึดหม้อใบนั้นไว้ในฐานะสมบัติของอาณาจักรโกปี้รู้สึกเสียใจมาก
2: เราขอดูหม้อวิเศษนี้ที่จะเสริมความร่ำรวยให้กับเราใกล้ๆหน่อยสิ
0: พระราชาเสด็จเข้าใกล้หม้อวิเศษและส่งก้มลงไปดูด้านในหม้อ
2: ท่านพระราชาโปรดระวังด้วยพะยะค่ะ
0: แต่ทันใดนั้นเองพระราชาทรงลื่นพระองค์เสียการทรงตัวและตกลงไปในหม
2: ้
0: อ
2: ไม่แย่แล้วพระราชาตกลงไปในหม้อแล้วว่าไม่
0: กี่นาทีต่อมาพระราชาอีกร้อยกว่าองค์ก็ผุดขึ้นมาจนล้นท้องพระโรงเหล่าทหารงุนงงไปหมดว่าต้องฟังคำสั่งจากใครเหล่าพระราชาก็แก่งแย่งบัลลังก์กันเองโดยแต่ละองค์ก็บอกว่าตนนั้นเป็นพระราชาตัวจริง
2: เราคือพระราชาตัวจริงไม่ใช่เราต้องหากที่เป็นตัวจริงไม่ฉันคือพระราชาตัวจริงต่างหากล่ะเงียบซะฉันคือพระราชา
0: เมื่อโกปี้ได้รับรู้ถึงอันตรายของหม้อใบนี้เขาก็อาศัยช่วงเวลาสับสนอลหม่านนี้แอบหนีออกไปจากวังโดยเอาหม้อไปด้วยเขาตรงไปยังหน้าผาและโยนหม้อทิ้งไปหม้อแตกออกเป็นเสียงๆและสูญหายไปตั้งแต่วันนั้นมาไร่ของโกปี้ก็เริ่มมีผลผลิตขึ้นอีกครั้งและโกปี้ก็เข้าใจแล้วว่าดินนี้จะอุดมสมบูรณ์ได้โดยอาศัยน้ำพักน้ำแรงของเขาไม่ใช่เวทมนต์และเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีกินมีสุขตลอดไป

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
7: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
8: ไม่เมาไม่พูด
9: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
7: ใช
9: ่
7: คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
9: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
8: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
2: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งโดยในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญ

0: นำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียวก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบวันดาต้า1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639

0: สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าวันอาทิตย์9โมง10นาทีโดยประมาณจนถึง10โมงเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกอากาศอย่างต่อเนื่องตลอดนะเจ้าขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆในการนำเสนอในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกสัปดาห์เจ้าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการและแน่นอนเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในช่วงนี้เราจะพบกันสดๆกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรซึ่งท่านเกาะมานั่งอยู่ในห้องส่งแล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เหมือนเฮาไม่ได้มากับฝนเนาะวันนี้นะ
1: ไม่ได้มากับฝน
0: เจ้าแต่ว่าก่อนหน้านี้มีฝนอยู
1: ่ครับ
0: นะเจ้าแล้วก็มีเรื่องราวที่เฮาจะต้องติดตามกันเป็นเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่พี่น้องประชาชนกังวลใจเรื่องของข่าวสารที่มีการเกิดน้ำป่า

0: ที่เฮาติดค้างกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของการที่มีคณะกรรมการเปิ้นมาตรวจประเมินจังหวัดเชียงใหม่เฮาในเรื่องของเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนะเจ้ามีคุณผู้ฟังสนใจที่จะถามไทยกันมาว่าเปิ้นได้ตรวจตราอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เล่าสู่กันฟังไปสัปดาห์ที่แล้วสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลานะเจ้าเปิ้นตรวจกันได้เรื่องใดแล้วก็ตามที่ท่านผู้ว่าหันนะเจ้าว่าหลังจากที่เปิ้นตรวจแล้วมีความเป็นไปได้หรือว่ามีข้อสรุปจะใดหมู่เฮาเจ้าเชียงใหม่จะต้องช่วยกันจะได้แห่มต่อไป
1: ครับ
0: เจ้า
1: ก็ที่เปิ้นมาตรวจนะครับอันนี้เป็นตัวแทนนะครับของอีคอมเมิร์ซเปิ้นฮ้องว่าสภาการเรียกว่ามรดกโลกเนี่ยนะที่เป็นอยู่ในยูเนสโกเนี่ยเปิ้นก็มาตรวจที่ว่าเฮาเสนอไปเนี่ย7วัดกระแหม1คูเมืองกำแพงเมืองนะฮะก็ไปดูในสภาพในความเป็นจริงว่าเป็นจะใดพ่องว่าตามที่เฮาได้ทำรายงานไปเนี่ยทำหนังสือเป็นสรุปเพื่อเปิ้นเนี่ยทั้งรูปภาพถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ข้อเปรียบเทียบนะครับกับแหล่งมรดกโลกอื่นๆหมายความว่าสมมติว่าเขามีวัดนี่เขาจะไปเปรียบเทียบกับวัดอื่นวัดอย่างพ่องว่าจะเป็นยังไงพ่องกำแพงเมืองเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับเมืองอื่นที่เปิ้นได้ฮือมาละว่ามันมีคุณสมบัติลักษณะที่เหมือนกันจะใดว่าที่อื่นเปิ้นฮือขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยมาเมื่อวันเปิ้นเคยไปตรวจนะครับแล้วแมลงเนี่ยเปิ้นก็จะฮ้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆหรือว่าวัดผู้แทนวัดต่างๆเนี่ยเข้าไปสอบถามหน่อยว่าเป็นยังไงการที่เปิ้นมาเนี่ยเปิ้นก็จะมาดีเฟนต์เหมือนกับว่ามานำเสนอให้เฮาอะนะหมายความว่ามาดูเซตป๊อปเนี่ยมันจะมีการหลังจากนี้ไปก็จะมีการประชุมในสภาของเปิ้นก็ประมาณมีคนอยู่ผู้แทนในหน่วยงานต่างๆเนี่ยในเปิ้นฮ้องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาเรื่องศิลปะต่างๆนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมาซักถามกับคนที่มาตรวจเฮาเนี่ยเพราะนั้นเปิ้นตอนเปิ้นมาเปิ้นก็บอกขอเปิ้นมีสมาธิหน่อย เปิ้นจะได้จดรายละเอียดแล้วก็จำผู้อย่างนะ เจ้าที่ข้อมูลที่มีเสร็จแล้วคนเนี้ยก็จะเป็นคนไปดีเฟนต์เฮาก็คือไปตอบนะผู้แทนต่างๆที่เปิ้นมีอยู่ประมาณสักสาวกว่าคนเนี่ยนะฮะที่จะต้องประชุมกันทั้งรอบนึงเปิ้นจะถามว่าอ้าวเชียงใหม่จะได้วัดนี้เป็นใดวัดนี้เป็นใดเปิ้นก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีประชุมกับเปิ้นทางคอนเฟอเรนซ์ทั้งรอบนึงนะครับทางระบบออนไลน์เนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าที่ได้มาปุ๊บแล้วอันไหนที่เปิ้นตอบไปได้ที่คนที่มาดูเฮาเนี่ยเปิ้นตอบไม่ได้เปิ้นก็จะถามหอมกรรมนึงหรืออาจจะให้เฮาตอบข้อมูลนะฮะจัดเตรียมข้อมูลบางอย่างเช่นนะที่วันนั้นผมก็เล่าไปแล้วมั้งเรื่องของการจราจรเนี่ยสมมุติถ้าวัดเจียงมั่นได้เป็นมรดกโลกแล้วน่าจะมีการจัดการจราจรมีรถมานักมีคนมานักจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไร
0: เจ้าน
1: ะฮะเช่นอันเนี้ยเฮาก็ตอบได้วันนี้เฮาก็บอกว่าเดี๋ยวแหมน้อยเฮาก็จะมีเรื่องไอ้ระบบขนส่งที่อบจก็เตรียมไว้ละอบจจะมีการจัดทำรถ EV นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายนะวัดที่ทั้งหลายนะเป็นมรดกโลกอันนี้เขาก็จะต้องมีที่จอดรถเป็นประจำหรือว่าจะมีประชาสัมพันธ์ว่าจะเอารถไปจอดไว้ตรงไหนแล้วก็จะมาขึ้นรถนะขึ้นรถขบวนมรดกโลกได้ที่ไหนนะมันก็จะได้ไปแอลหมดเลยนะว่าไปถึงวัดเจียงมั่นไปวัดพระสิงห์ไปวัดเจดีย์หลวงอย่างเงี้ยประมาณ
0: ไปกุฏิที่เปิ้นไปเคยไปตรวจประเมินเฮาเจ้า
1: ที่เปิ้นไปตรวจแล้วก็จะอีกก็จะเป็นการแนวทางในการว่าถ้าบ่มีที่จอดรถอยู่ในวัดอยู่แล้วนะซึ่งวัดเชียงบ้านเราก็หันแล้วนะสมมติหลายหลายวัดนะฮะว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวไปนักแล้วมีรถไปนักๆเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาจราจรจะใดเนี่ยเป็นต้นนะครับแต่อันนี้ส่วนหนึ่งนะที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรื่องจราจรไว้แต่เรื่องนี้เขาก็บ่ค่อยเป็นห่วงเท่าใดเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันเดินมาเปิ้นบ่ได้บ่ค่อยเอารถมาถ้าเป็นคนต่างประเทศนะครับ
0: เปิ้นชอบเดินแอลเน
1: าะเดินแอลไปนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้สรุปข้อมูลอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ คือถามแล้วเปิ้ลก็จะสอบถามเข้ามาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็

0: เขาตอบในแฮมช่วงหนึ่งก่อนในช่วงที่ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปประชุมพิจารณากันทำกรรมหนึ่งสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะหู้ผลแต่ก็ในเดือนมิถุนาปีหน้าในเดือนมิถุนาปีหน้าว่าเขาจะได้มรดกเหมือนกับที่นครศรีธรรมราชก็ประกาศเมื่อประมาณเนี้ยเดือนมิถุนากรกฎาประมาณเนี้ยนะครับนครศรีธรรมราชเป็นง่ายหน่อยเป็นวัดมหาธาตุนะวัดเดียวของเฮานี่
1: ของเฮามัน
0: เจ็ดวัด
1: นะ
0: ครับหนึ่งคูเมืองนะครับแล้วก็บางอย่างนี่ที่ว่าเนี่ยเปิ้นบอกว่าเครื่องบินขึ้น
1: วัดสวนดอก
0: วัดสวนดอกเปิ้นก็ถามว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่ามันอยู่ในใกล้อย่างอีกอ่อนะแต่นั้นเราก็ตอบได
1: ้
0: มีปัญหาว่ามันจะบินขึ้นตลอด
1: คู่
0: จะอี้เป็นต้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถ้าเราจะทราบได้ก็ประมาณเดือนมิถุนาแต่เข้าใจว่าประมาณ 70-80% นะครับเมื่อเปิ้นฮับที่ผมว่าเนี่ยเมื่อเปิ้นฮับเอกสารเมื่อเปิ้นฮับอย่างไปแล้วเนี่ยแล้วเขาตอบได้ตามข้อเท็จจริงนะแล้วเปิ้นมาดูแล้วมันเหมือนกับเอกสารที่เขาเสนอไปนะก็ถือว่าน่าได้ประกาศเมื่อประมาณเดือนมิถุนาปี2570ครับ
1: เจ้าน่ะเจ้าก็คือหลังจากที่มีการตรวจแล้วการตรวจแล้วตอนนี้เขาอยู่หลังการตรวจนะเจ้า
0: ครับเดี๋ยวเปิ้นถามคำกรรมนึงเดี๋ยวต้องถามมา
1: เหมือนมีการสอบสัมภาษณ์
0: สอบสัมภาษณ์ถึงรอบนึงก็หมายความว่าเดี๋ยวที่เปิ้นมาแล้วก็คนที่มาตรวจเนี่ยมิสเตอร์ชาลิฟเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: เปิ้นอาจจะตอบมาได้บางเรื่องเนี่ยมันตกไปเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องมาถาม
0: เขาคำกรรมนึง
1: พี่น้องประชาชนคนจึงมานี่ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งที่เขายังคงต้องทำต่อเนื่องนี้อยู่ต่อไป
0: แม่นก็ต้องดูเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับซึ่งไอ้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ในข้อบังคับของเทศบัญญัติอยู่ละในเมืองในเฮาเนี่ยหรือถ้านอกเขตจากนั้นไปก็เป็นเขตอุทยานหร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นวัดอุโมงค์วัดดอยสุเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องนี้มันก็น้อยลงนะคร
1: ับ
0: ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
1: เนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเจ้าเจียงใหม่เฮาก็ยังคงต้องช่วยกันดูแลส
0: ิ่
1: งด
0: ี
1: งามเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันจนกว่าลุ้นกับลุ้นไปผลออกมาแล้วเฮาก็ยังต้องรักษาความงดงามเหล่านี้ต่อไป
0: ครับ
1: นะเจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องแรกเจ้าที่เฮานำมาอู้จากกันในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนวันนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าในเรื่องการตรวจประเมินนะเจ้าเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกคนเชียงใหม่แน่นอนหัวใจปองนะเจ้าท่านผู้ว่าว่าเฮาน่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะเจ้าที่เฮาช่วยกันดูแลรักษามาเมินถึง730ปีเนี่ยมันต้องมีอะไรอย่างดีๆแน่นอนนะเจ้ามาถึงแฮม
0: เรื่องนึงแล้วนี่ติดไปเนาะเรื่องอะไรอย่างก็เรื่องวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลที่ท่านผู้ว่าไปมอบ
0: CV ครับ
1: มอบถ้วยนะเจ้า
0: CV ครับ2026นะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นการลอง2ปีก่อนเนาะเขาจัดที่นี่แล้วก็2ปีนี้มาจัดที่เชียงใหม่แฮมรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษตัวเองนะครับทางพี่น้องเจ้าเชียงใหม่นะครับซึ่งสถานที่เนี่ยมัน
1: แคบไปหน่อยนะจ
0: ๊ะแคบไปหน่อยซึ่งจริงๆแล้วจะกะว่าจะจัดที่ไอ้หอประชุมนานาชาติอ่ะ7รอบนะครับแล้วก็นี่มันก็ได้คนมาอยู่ประมาณสัก 3,000 4,000 คนเนี่ย
1: จ
0: ้ะแต่ถ้าเป็นหอประชุมท่านก็จะได้ประมาณเป็นหมื่นนะฮะก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับแล้วก็ได้มีพี่น้องคนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมการแข่งขันนะทั้ง3วันนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9สิงหาก็ทีมชาติไทยได้เนาะทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์ได้รางวัลนะครับ
1: ได้รางวัล
0: ก็ผมก็ได้ไปมอบถ้วยนะครับแล้วก็ไปได้พบปะกับนักกีฬานะครับทีมชาติไทยนะครับซึ่งทุกคนก็บอกว่าอยากจะมาแข่งที่เชียงใหม่เพราะอบอุ่นมาก มันบอกอบอุ่นมากนะครับแล้วก็มันเป็นที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นสปอร์ตทัวริซึมของเฮาตัวเองก็คือการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะว่าแม้กระทั่งหน้าฝนนะครับเฮาก็มีการจัดการท่องเที่ยวมีคนที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ใจการกีฬาเป็นสื่อนะครับอันนี้ก็มีแฟนนักกีฬาวอลเลย์บอลจากกรุงเทพนะครับจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลของเฮานักนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์ต่อไปมันก็จะมีไปแข่งในระดับอาเซียนในระดับโลกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็อู้กับท่านนายกอบจนายกอบจเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ากับปีไหนไม่จะจัดแถมรอบนะครับก็ต้อง ต้อง
1: จะเป็นได้ติดตาม
0: ต้องติดตามดูนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาฮู้ละว่าอีมันต้องไปจัดแฮมตี้นึงแล้วก็หอประชุม7รอบเนี่ยเพิ่นหอประชุม
1: 7รอบประชุมพรรษา
0: 7รอบประชุมพรรษาที่หอประชุมนานาชาติเนี่ยเพิ่นซ่อมน่าจะซ่อมเสร็จละนะครับก็จะถือว่าได้รองรับหลายเรื่องนะครับหอประชุม7รอบเนี่ยเป็นหอประชุมที่ขนาดใหญ
1: ่
0: เขามีการจัดการประชุมนานาชาติซึ่งรองรับการเชียงใหม่เนี่ยเป็นไมซ์ซิตี้ไมซ์ซิตี้ก็คือเมืองที่จะใช้ในการประชุมสัมมนาต่างๆนะครับก็เป็นการรองรับเรื่องของการท่องเที่ยวตัวเองแล้วก็การประชุมสำคัญสำคัญใหญ่ๆเนี่ยว่าถ้าเมื่อตรงนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแล้วทั้งเรื่องของไอ้อย่างว่าเชียงใหม่เอ็กซ์โปในปีนี้เขาจัด
1: เจ้ายังเชียงใหม่เอ็กซ์โปยังไม่ได้จัด
0: เขาจัดมาต่อเนื่องมาหลายๆปีแล้วนะครับ
1: แต่ว่าก็จัดม
0: ันจะติดปัญหาเรื่องสถานที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้สถานที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการประชุมหลายๆอย่างที่เปิ้ลก็พยายามเปิ้ลก็มีความประสงค์ที่อยากจะเข้ามาจัดที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับ
1: เนาะเพราะว่ามาจัดเชียงใหม่เมื่อใดได้ห้ามความสนใจอย่างดีตลอดเลยเจ้าท่านว่าม
0: ีเปิ้ลที่เขาบอกนะเขามีสิ่งรองรับที่พร้อมหมดกุยางบอกว่าจะเป็นเรื่องของห้องพักหลากหลายระดับนะบอกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งใกล้ทั้งไกลเมืองนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะอาหารหลากหลายประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายทุกอย่างเนี่ยเขามีครบ
1: ได้หลายโซนขนาดเลยนะเจ้าเนาะครบทุกอรรถรสสำหรับงานดีๆงานระดับชาติงานนานาชาติงานของเชียงใหม่ที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถที่จะเชียงใหม่เขาก็มีสถานที่ที่จะรองรับนะเจ้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่ปรับปรุงแต่ว่าหลังจากปรับปรุงแล้วนะเจ้าความสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเดิม
0: ครับ
1: นะเจ้าเ
0: นาะก็ช่วงนี้ก็ยังมีคนต่างประเทศเนาะมาแอลบ้านเท่านักเหมือนก
1: ัน แม่นเจ้าบาคาสาย
0: บาคาสายเดี๋ยวก็จะเล่าฟังกับญาติที่ว่าเป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะที่ไปแอลน้ำตก
1: น้ำตกมาละน้ำตก
0: นี่เดี๋ยวก็อู้กัน
1: เจ้า
0: เรื่องยาวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีการประชุมเรื่องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วมเรื่องอย่างตัวนะครับ
1: เจ้าน
0: ี่จะอยากจะอู้เรื่องของไอ้เรื่องวันแม่ก่อนนะครับวันแม่12สิงหา
1: สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งที่จะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงมีการจัดสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับหรือพระพันปีหลวงเนี่ยซึ่งเขาก็มีในกิจกรรมวันที่12สิงหาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนี่ไม่ได้โทรไปหาแม่โทรมาหา
1: แม่เข้าใจหรอแม่จะเข้าใจ
0: แม่โทรมาหา
1: แม่จะโทรมาถามว่าลูกสบายดีกว่าไ
0: หมเนาะเออน่ากะแต่เห็นคนอื่นเพิ่งกับไป
1: หาแม่เมื่อมีโอกาส
0: นะมีเป็นวันกิจกรรมครอบครัววันหนึ่งนะครับป้าแม่ไปกินข้าวป้าอย่างทุกคนก็อย่างก็บักกาชวนผมไปไหนนึกว่าผมไปหาแม่เพิ่นอยู่จังเพิ่นอยู่เจียงไฮ้เน
1: า
0: ะเฮาก็เลยไม่ได้ไปหาแล้วก็มีกิจกรรมที่นี่ด้วยนะก็ได้โทรอู้กันอยู่ฮะว่าเป็นยังไงพ่องแล้วก็ตอนเจ้าเฮาก็มีทําพิธีทําบุญตักบาตรก็เชิญมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่นะครับมาทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับต่อเนื่องจากนั้นก็จะมีวันก่อนหน้านั้นก็เป็นวันที่11วัดพระสิงห์นะครับ
1: เจ้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
0: สวดพระพุทธมนต์เจริญจิตพระภาวนาถวายเป็นพระกุศลกองทัพอากาศก็มีกองทัพอากาศวันนั้นเพิ่งกลับมาวันที่10
1: วันที่ 10
0: นะฮะวันที่10สิงหานะครับประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลตอนนี้กองทัพอากาศโดยผบ.ทอ.นะครับพลอากาศเอกสรรเสริญคันธาเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยเปิ้นเป็นประธานนะครับเปิ้นไปทําที่ไหนดอยอินทนนท์บุ่น
1: เจ้าน
0: ะครับดอยอินทนนท์เนี่ยมีเป็นเพราะว่ามีเจดีย์อย่างพระมหาธาตุหมอครับพระมหาธาตุเจดีย์ที่แปลงที่บนดอยอินทนนท์ตอนนี้มีองค์พ่อองค์แม่ที่เราหันอยู
1: ่
0: ตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำแฮมองค์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับเปิ้ลก็จะมีการวางศิลาฤกษ์ประมาณเดือนตุลานะครับปีนี้ก็แฮมน้อยก็จะมี3องค์ก็เป็นสถานที่ที่จะเป็นที่สักการะนะครับบูชากรณีที่เขาขึ้นไปบนดอยอินทนนท์แล้วก็จะแวะพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับที่ ขึ้นมาที่เปิ้นมาทำตรงนี้เป็นเพราะอย่างเป็นเพราะเป็นถวายเป็นถวายเป็นเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการสร้างแห่มองค์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลกับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ก็โอ้เปิ้นก็มีแผนนักนะครับแล้วก็มีในการปรับภูมิทัศน์อย่างหลายอย่างอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของศาสนาในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาขึ้นไปแอลดอยอินทนนท์แล้วเนี่ยก็จะมีไปส่วนใหญ่ก็จะมีแพ็กเกจแถมละอันนึงก็คือไปแวะตรงพระมหาธาตุเจดีย์นี่อันนึงครับก็นี่เป็นเรื่องของการที่เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นการเทิดพระเกียรติกับสถาบันของเขานะครับ
1: เจ้า
0: เรื่องน้ำดีกว่าเนาะตอนนี้เป็นเรื่องน้ำ
1: เร
0: ื่
1: องน
0: ้
1: ำ
0: เราได้มีการประชุมกันนะครับตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าพี่น้องหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับว่าหนาฝนตกมาตั้งแต่วันที่6ที่7ที่8ที่9ที่ผ่านมานะครับ9สิงหาที่ผ่านมาก็น้ำก็ท่วมนะฮะแต่ท่วมเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมขัง
1: น้ำท่วมขังใช้เวลาประเมินสัก
0: ที่ประเมินครับที่ประเมินที่อำเภอที่เฮา
1: ตั้งเหนือ
0: โฟกัสอยู่เนี่ยมันก็จะมีอำเภอเวียงแหงอำเภอป้าวอำเภอแม่อายอำเภอฝางแม่แตงนะครับอำเภอฝางอำเภอแม่อายเนี่ยน้ำมันไปถึงบ้านเฮานะแต่จะเป็นน้ำที่เป็นห่วงกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงอำเภอแม่อายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ริมตลิ่งตรงนี้นะเพราะว่าน้ำมูลเนี้ยที่อยู่บนดอยเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วแต่มาเร็วมานักนะครับมานักหมายความว่าพอมันมาเนี่ยความชันมันสูงไงเพราะนั้นน้ำมันก็จะมาเร็วนะครับเพราะนั้นเราก็มีเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนไว้พ่องนะครับพอสมควรว่าตรงไหนถ้าเกิดว่าระดับน้ำถึงตรงนี้ระดับน้ำฮือสังเกตนะผมว่าตะกอนฮือสังเกตไว้ว่าสีน้ำเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ฝนตกต้นน้ำนักๆเนี่ยเราก็จะรีบแจ้งเตือนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็แจ้งเตือนไปอยู่ที่อำเภอเวียงแหงโดยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยคือแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือตะกอนเป็น SMS เนี่ยแจ้งวันนี้แฮมสักเมื่อแรงวันนี้แจ้งเจ้าเมื่อแรงได้หรือว่าวันพูกได้เพราะว่ามันจะเข้าเป็นช่วงของเบอร์ มันก็แจ้งข้อความเป็นเบอร์แต่อันเนี้ยการแจ้งอันนี้คือแจ้งตามเสาเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ตามเสาที่อื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างเพราะนั้นเสาที่มันเป็นเสาสัญญาณที่โทรศัพท์เฮาเนี่ยเชื่อมสัญญาณกับเสาเพิ่นฮ้องว่าเสา
1: เฮ้องว่าเสาสื่อสาร
0: เสาสื่อสารเสาเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะเขาก็จะแจ้งได้ค่อนข้างที่จะตรงนะครับตรงก็คือหมายความว่าถ้ามีเสาอยู่นี่โทรศัพท์พออยู่ที่นี่เสาเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปคือชัดเจนเลยว่าท่านจะอยู่แถวบริเวณนี้ก็คือระวังหน่อยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะเป็นการเตือนภัยไว้ล่วงหน้า
0: แต่เขาก็ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่บางคนนี่เขาบอกว่ามันต้องระบบ 2G ขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่เข
1: า
0: เ
1: ตือนนี่ 4G 5G ครับ
0: มันอาจจะไม่ได้มันก็ต้องฟังในเรื่องของการที่จะชี้แจ้งเตือนผ่านระบบแมนนวลของเขาก็คือบอกกล่าวเล่าความกันผ่านหอกระจายข่าวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านป้อนหลวงหอกระจายข่าวต่าง
1: ๆ
0: ผมก็เช็คทุกอำเภอนะครับท่านนายอำเภอก็ดีนะครับที่เมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็เข้าลงพื้นที่นะครับก็บอกกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเข้าลงพื้นที่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงเขามีอยู่แล้วก็พื้นที่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่หิมน้ำนั่นน่
1: ะ
0: ที่ผ่านมาก็50-60หลังคาเรือนที่โดนในแต่ละอำเภอเนี่ยมันก็อยู่ที่ริมน้ำนะครับริมน้ำวันน้ำมันขึ้นมาปุ๊บมันก็ท่วมแล้วก็เมื่อน้ำแห้งลงไปมันประมาณ 2-3 ชั่วโมงวันนั้นอย่างที่อู้กันได้เพื่อเวียงแหงเนี่ยเปิ้นก็ประมาณสักเนี่ย 3:00 ฝนตก 5:00 มาละ
1: นะครับ
0: เจ้ามาแห้งละเนี่ยก็ต้องไปช่วยกันฟื้นฟูนะครับ
1: เก็บกวาดเสียหาย
0: เป็นการเก็บกวาดเป็นการอย่างแล้วก็ท่านในอำเภอแม่อายก็พอเซตปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางมีวัสดุอย่างต่างๆที่มันเข้ามาทำขึ้นลำน้ำมันตื้นเขื่อนแล้วเป็นสิ่งกีดขวางน้ำก็พยายามที่จะแก้ไขคือมัน ไหลคล่องขึ้นนะครับมันไหลคล่องขึ้นเพราะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆนะครับในเขตเมืองนะครับวันนั้นก็ได้แจ้งให้กับทางที่ประชุมกันนะครับผมก็ได้บอกว่าเฮ้อของเขาเนี่ยมันจะมีแบบน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยทางเทศบาลนครนะท่านนายกหน่อยเองแล้วก็ทางเทศบาลที่อยู่รอบๆนะครับบอกว่าจะเป็นช้างเผือกสุเทพแม่เฮียนะครับน้องปลาข้างอย่างก็แล้วแต่ที่อยู่เนี่ยสันผีเสื้อนะก็บอกว่าฝนตกนี่เราต้องเตรียมขนไว้ละนั่นเห็นว่าตอนนี้จะมีของเทศบาลเพิ่งจะมีนะใส่เสื้อสีเขียวเสื้อฝนสีเขียวเตรียมเครื่องเตรียมคนบางเรื่องมันน้อยเดียวเองครับเวลามันมีน้ำมันไหลมาแล้วมันลงต่อระบายน้ำมาได้เนื่องจากว่ามันมีเศษขยะเศษอย่างไปขวางไว้ตรงตะแกรงอ
1: ่
0: ะไปรื้อตะแกรงออกน้ำมันก็ไหลเข้ามาเป็นปกติละนะครับสำคัญที่สุดก็เน้นย้ำเรื่องของทางรอดต่างๆนะวันนั้นก็ทางหลวงทางแขวง2แขวง1แขวง2แขวง3เนี่ยตอนโดยเฉพาะแขวง2เนี่ยก็ถามว่ามันมีปัญหาอย่างหรือเปล่านะเปิ้นก็ซ่อมละนะครับเพราะแต่ซ่อมบ่พอนะต้องบอกว่าเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยต้องคนจัดเวรเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันน้ำมันขังในทางลอดเนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าเฮาวิ่งบนถนนมาเนี่ยมันข้ามไปเสร็จปุ๊บมันบ่เห็นนะมันเป็นน้ำมันลงไปซุ่มนี่มันก็หมดแล้วนะถึงรถถึงคนเพราะนั้นเนี่ยก็คือเฝ้าระวังในเรื่องนี้ไว้นะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของรถแมคโครต่างๆจนประธานนู่นก็เขียนวันแมปไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมานักเนี่ยแล้วก็มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลนะครับก็เป็นเศษขยะอย่างเนี้ยเห็นเนาะตามคอสะพานนะท่านจะเห็นนะว่าเมื่อมีตามคอสะพานเนี่ยมีเศษไม้เศษอย่างมานักมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มันชะลอน้ำ
1: แม่เจ้า
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมทั้งคนนะถ้ามันเป็นอัน2อันนี้มันเอาคนได้แต่ถ้ามันเป็นปึกหนาๆแล้วมันต้องใช้รถนะ
1: จดรถแมคโคร
0: มันต้องใช้เครื่องจักรเพราะนั้นมันก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการซักซ้อมแล้วก็เปิดศูนย์บัญชาการนะครับเป็นศูนย์บัญชาการเพราะช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีทางกรมอุตุเพิ่นแจ้งมาว่าจะมีฝนตกแล้วเขาก็ต้องมา
1: เขาก็ต้องเฝ้าระวังกันตัวเองนะเจ้า
0: การประชุมแล้วเราก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นใดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำนะครับมันก็ดูแล้วก็ดูมวลน้ำต่างๆนะเราก็ติดตามมวลน้ำต่างๆว่ามวลน้ำที่มาจากเวียงแหงมาถึงแม่แตงต้นใดละมีจำนวนขึ้นต้นใดส่วนใหญ่ยังเบิกเลยระดับวิกฤตเขามีระดับวิกฤต
1: ที่แต
0: ่ละจุดละนะครับซึ่งก็เข้ามาสู่ในเขตเมืองนะครับในเขตเมืองช่วงที่ผ่านมามันก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันเน
1: า
0: ะมันก็ขึ้นมาสูงก็พ่อแม่พี่น้องก
1: ็ระวัง
0: นะครับก็ดูตามเพจต่างๆเนี่ยเพื่อนก็โอ้กลัวว่าเท่าก็เลยสร้างยังบ่ค่อยมีปัญหาเด้อแล้วก็ทางชลประทานมันก็เปิดประตูระบายน้ำที่ท่าวังตานั่นน่ะ
1: แม่นเจ้า
0: ก็เปิดไว้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันก็มาแล้วก็ไปแล้วก็ไปตรวจดูนะครับเปิ้นก็รายงานมาว่าน้ำมันไหลเร็วขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเขามีฝายอยู่3ฝายเนี่ยมันจะชะลอน้ำทำให้น้ำมันไหลจ้าตอนนี้อัตราส่วนระหว่างต้นช่วงตั้งแต่สะพานนวรัตน์ก่อนสะพานนวรัตน์ก็เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติมาเนี่ยอัตราการไหลของน้ำเร็วขึ้นนะครับแล้วอัตราความชันเนี่ยสูงขึ้นเพราะเมื่อความชันสูงเนื่องจากเขาบอกมีสิ่งกีดขวางทั้งนั้นมันก็ทำให้มันไหลเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อวันที่6ที่7ที่8เนี่ยน้ำมันไปหมดแล้วแต่มันไปค้างน้ำที่เขื่อนแม่งัดวันนั้นป้าวตกหนักน
1: ะครับ
0: น้ำงัดมันก็ไหลระบายเข้ามานะมันเข้ามาประมาณสัก7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นช่วงที่ระบายน้ำจากตังเจียงดาวตังเวียงแหงไปละก็เหลือก็ของแม่งัดก็ไหลระบายเพื่อที่จะรองรับในหน้าฝนต่อไปเพราะเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งก็คือว่าทางนี้ทางหน่วยงานถ้าเป็นอุตุทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหลายๆฝ่ายมันก็บอกว่ามันจะเผชิญกับภัยแล้งไปในตัวเพราะนั้นน้ำแม่งัดเนี่ยเฮาก็ปล่อยเท่าที่จำเป็นแต่ต้องพร้อมที่จะรอกักเก็บ
1: ในช่วงแล้ง
0: ในช่วงแล้งนะในช่วงเดือน กุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยไอ้3 4เดือนเนี่ยที่เฮาต้องเตรียมความพร้อมที่จะเอาน้ำจากเขื่อนแม่งัดเนี่ยมาช่วยทั้งแม่งัดแม่กวงตอนนี้แม่กวงก็มีประมาณ 60-70% 60% แม่งัดนี่ประมาณ 80-90 ละนะครับแต่ก็พยายามที่จะระบายออกมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำทั้งของท้องถิ่นเองนะครับถ้าเป็นลุ่มน้ำล่องน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีของพ่อแม่พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแลกับทางท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นลุ่มน้ำใหญ่ๆนะครับหรือลุ่มน้ำที่มันไอ้ห้วยอย่างที่มันอยู่ในเขตอุทยานไอ้อย่างเนี้ยก็จะเป็นเขตอุทยานที่มันจะดูแลทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นแหล่งลุ่มน้ำใหญ่ๆมันก็ต้องเป็นชนประธานเพราะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการทำฝายทำเขื่อนทำประตูระบายน้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้เปราะหนึ่งไม่ใช่ว่าด้วยดี
1: แต่ก็ยังต้องรอระวังกันอยู่
0: มีฮะเดือนเมษาเดือนสิงหาเนี่ยมีตลอดฮะเดี๋ยว
1: รอบนี้ก็คือระวังไปจนถึงวันที่ซาวว
0: ันที่ซาวครับไอ้ช่วงนี้จะมีหน้าขึ้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในเรื่องในการระบายน้ำ
1: นอกจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เปิ้นเกี่ยวข้องเปิ้นทำงานกันสวทเชียงใหม่เฮากระจายเสียงตลอดนะเจ้าว่าหากว่ามีการเฝ้าระวังมีการเตือนภัยสวทเชียงใหม่เฮาเตือนภัยทุกรายการนะเจ้า
0: ก็เนี่ยก็มันก็มาเนี่ยน้ำตกแม่สาน
1: ะครับตะวา
0: เขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ใช่มีบ้านเฮานะแต่มันตกบน
1: ไ
0: ม่
1: ลิ
0: ง
1: น
0: ักตกทางเหนือนักพอสมควรเหมือนกันแล้วก็น้ำก็เป็นมวลก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ได้อู้กันแล้วนะว่าในส่วนเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราที่เป็นสถานที่ต่างๆเนี่ยมันคงจะต้อง ในเมื่อมันมีเครื่องวัดมันก็ต้องใช้แมนนวลนะใช้คนเนี่ยไปเดินดูหน่อยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากกิ่งไม้กิ่งเดียวเนี่ย แล้วมันสานกันแล้วก็เป
1: ็นน้ำ
0: มันขวางตามน้ำพอไอ้มันทับน้ำบ่ไวเนี่ยมันก็เลยลงมาฟุ่มหนึ่งอันนี้ก็แต่ว่านี่ลงมาพุ่มเดียวเนาะแล้วก็กลับสู่ในภาวะปกติซึ่งตั้งอุทยานต่างๆเนี่ยเปิ้นมีการห้ามละนะครับช่วงแรกๆนะช่วงที่6ถึง9อย่างนั้นอ่ะที่เปิ้นห้ามไว้แล้วก็ช่วงหลังมานี่อาจจะเปิดได้พ่องนะครับแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเมื่อวานผมก็ถามทางหัวหน้าอุทยานเอ้ยพอสำนักอนุรักษ์ที่16ที่ดูแลเรื่องอุทยานต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ถามท่านนายอำเภอด้วยตะวางก็โชคดีไปนะครับว่ามันมากำเดียวแล้วก็อุทยานก็แจ้งเตือนหน่อย
1: นักท่องเที่ยวก็บาดเจ็บเล็กน้อย
0: เล็กน้อยนะครับ
1: ท่าน
0: บอกว่ามีคนเหลือตอนนั้นประมาณสัก80คนเอ้ยสักสาวคนสาวคนนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับผมอู้ถึงง่ายๆว่าต้องฮือตังอุทยานเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียผลกระทบกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการประสานกันระหว่างในพื้นที่นั่นนะครับว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็ไปสำรวจต้นน้ำมันดีๆก็แล้วกันว่าตรงไหนมันมีการเก็บน้ำโดยธรรมชาติไว้นักล้ำไปแล้วก็มันจะเบาไหวเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะต้องดูแลซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ปิดคือบริการหมดนะครับในส่วนของอุทยานแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องมานั่งคุยกันทำกรรมนึงแล้วในส่วนต่างๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งตังใต้นี่เฮาอาจจะต้องดูฝนจากตังแม่ฮองสอนตัวนะครับก็มีอุทยานหลายแห่งนะมีน้ำตกหลายที่เหมือนกันนะตังใต้นะตังจอมตองฮอดแม่แจ่มอย่างพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เฝ้าระวังไว้อยู่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการกำชับกับเจ้าหน้าที่แห่งกรรมนึงนะครับว่าในเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ใช่ว่าไอ้ตรงที่เขาไปแอลนั่นแหละมันมีฝนแต่ตั้งบนมีฝนก่อนนะอันนี้สำคัญนะครับ
1: มันก็ต้องมีการตรวจสอบกันหลายขั้นตอนหลายทิศหลายทางนะเจ้าประกอบเป็นการตัดสินใจในการประกาศของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่แต่ละอุทยานซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปแอลเองเนี่ยก็จะต้องเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะเจ้า
0: อันนี้ในเมืองแห่งอันนึงนะครับเพิ่งก็อย่างก็จัดเครื่องสูบน้ำไว้นะครับพร้อมนะตึงหลายเครื่องหลายตัวเหมือนกันนะครับ5จุดได้ตึงจังเขียนปามสปริงนะครับกาดก้อม4ปิงเมือง แยกถนนจุฬาราชแล้วก็สะพานเมงลายอนุสรณ์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆแล้วตรงช้างเผือกครับนะครับตรงแยกช้างเผือกแยกคงสิงห์นะแต่ก่อนมันมีคลองอยู่นะแล้วตอนหลังมันอาจจะเล็กไปนะมันระบายน้ำมาตันเพราะนั้นแยกคงสิงห์มันจะท่วมประจำเลยนะอันนี้ก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้เหมือนกันแต่ที่เขาแก้ปัญหาระยะยาวไว้แล้วก็คือตรงจังเขียนตรงเทศบาลจังเผือกที่ได้ขุดต่อระบายน้ำที่ตอนแรกมันมีนะน้ำมามันจะเห็นว่าเป็นท้องว่าคลองสุเทพถนนสุเทพไอ้ถนนห้วยแก้วค่ะน้ำมันจะลงถนนมดแต่ตอนนี้มันมีการระบายน้ำจัดระบายน้ำเพื่อลงผ่านลงในคลองชนประทานแล้วก็ลอดใต้ผ่านคลองชนประทานเข้าสู่ในระบบระบายน้ำนะมันอาจจะมีน้ำที่มันมาลงถนนห้วยแก้วนักตอนนี้ตอนนี้กำลังต้องทดสอบประสิทธิภาพก่อนนะว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีคลองเพิ่มมาแถมคลองนั่นก่อนคลองห้วยแก้วกับคลองสุเทพเนี่ยคือน้ำจากข้างๆตางเนี่ยมันลงไหลลงตางแล้วไหลลงมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกรรมหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าประสิทธิภาพเรื่องของฝนเป็นไหนพ่อง
1: ท่านผู้ว่าเจ้ามีข้อความจากคุณผู้ฟังเจ้าบอกว่าจังหวัดมีแผนจะพัฒนาระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับนักท่องเที่ยวในน้ำตกหรือไม่อย่างเช่นไฟสัญญาณเสียงตามสาย SMS หรือว่าการแจ้งเตือนผ่านแอปเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเจ้า
0: เขามีเรื่องของSailBossCast เนี่ยที่ว่ามันเร็วที่สุดละตอนนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบกระทันหันแบบเร็วมากคือมันอาจจะไม่ได้อย่างก็มันอาจจะไม่ได้แบบว่ารอเป็นวันนะครับแต่อันเนี้ยก็ต้องไปพัฒนาเรื่องนี้แห่งกรรมนึงนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีเรื่องการที่จะแจ้งผ่านระบบ SFI ผ่านระบบ SailBossCast นั่นน่ะอันเนี้ยก็ต้องไปอยู่ที่ประสิทธิภาพในการความรวดเร็วในการที่เขาจะต้องแจ้งแห่งกรรมนึงนะครับแต่เขามีไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเองมันก็มีแต่ว่าก็ยังเห็นมีเปานกหวีดแต่เปานกหวีดเร็วเนาะมันเป่านกหวีดกำหนึ่งเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีในมาตรฐานเรื่องของการที่จะแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างคือฟังเจ้าหน้าที
1: ่
0: ว่ามันจะมีน้ำป่าไหลหลากนะห้ามเข้าห้องหรือว่าช่วงเนี้ยจะบ่ค่อยปลอดภัยเท่าใดเนี่ยก็ขอให้ออกมาจะสำคัญเนี่ยคือการที่จะมีระบบเซลล์บอดแคสต์เนี่ยนะที่ทำแต่อันเนี้ยเซลล์บอดแคสต์มันต้องขออนุมัติหลายอย่างอันเนี้ยมันจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วความแม่นยำด้วยนะครับอันนี้ความรวดเร็วความแม่นยำสำคัญที่สุดก็คือในบริเวณนั่นเองนะครับในบริเวณนั่นเองว่าการเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าจะเป็นเสียงตามสายบอกว่าเสียงนกหวีดบอกว่าเสียงอย่างเนี้ยต้องนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจว่าระบบที่ฟังมาเนี่ยที่มันผิดแผกแตกต่างไประบบธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็คือการแจ้งเตือนเพราะบางอันเนี่ยผมต้องยอมรับเหมือนกันว่าเซลล์บอสแคสเนี่ยบางอันเนี่ยถ้ามันอยู่ในสายเสาสัญญาณมันมีต้องเข้าไปลึกๆเนี่ยนะม
1: ัน
0: ก็ทำให้มันมีสัญญาณมันก็แจ้งมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ระบบที่บอกนะว่าการความร่วมมือระหว่างในอุทยานเองกับนักท่องเที่ยวนะว่าจะมีการแจ้งกันอย่างไรมีการประสานกันหนึ่งก็เสียงสองก็เรื่องของการที่จะต้องเข้าไปประกบดูแลนะทั้งหลายคน
1: เจ้าซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าก็ได้มีการกำชับไปตามอุทยานแห่งชาติต่างๆแล้วนะเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกเป็นแหล่งธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดการเสี่ยงต่างด้านของท่านผู้ว่าก็ได้มีการกำชับไปแล้วนะเจ้า
0: ได้กำชับแล้วครับว่าตอนนี้ถ้าหากว่ามีฝนตกไม่ได้ดูฝนที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวต้องดูทางเหนือตัวเองนะทางบนน้ำตัวเองถ้าหากว่าคุณมั่นใจนะคุณต้องไปดูต้องไล่เดินตั้งแต่เนี่ยเดินไปดูต้นน้ำเลยว่ามันมีอะไรอย่างที่มันเป็นสัญลักษณ์บอกเหตุนะที่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีแอ่งน้ำส่วนหนึ่งที่มันโดยที่กิ่งไม้อย่างมาเนี่ยมันมาขวางทางน้ำไว้แล้วก็มันพอมันขวางประจำมันก็จะเป็นแอ่งขนาดใหญ่แอ่งขนาดใหญ่พอมวลน้ำมันมานักมันทับเอาไว้เพราะมันไม่ได้เป็นที่เขาสร้างขึ้นอ่ะมันพังลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นมวลน้ำมากำหนึ่งนะครับก็แต่ว่าก็ของแม่สานี่เกิดไม่ได้กระทบกับ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ปลายน้ำตั้งใดนะครับมันก็เป็นน้ำที่มันลงมาแห่งกำหนึ่งอันนี้ก็เป็นดีละที่มันเกิดจะอี้นะก็จะได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะได้คือความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวอย่างใด
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะก็จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนนี้ติดตามเฝ้าระวังตลอดซึ่งตอนนี้ถ้าว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในเมืองในเขตเทศบาลตามหรือว่าจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็จะหันมีอุปกรณ์มีเครื่องจักรมีเครื่องสูบน้ำเองต่างๆไปติดตั้งเพื่อที่จะพร้อมทำงานตลอดเวลานะเจ้าทางด้านของปภ.เปิ้นก็มีการไปติดตั้งไว้นะเจ้าเทศบาลก็มาติดตั้งสีปิงเมืองไข่ไก่มานี่ต้องระวังหน่อยตังโกงมันจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะเจ้าอันนี้ก็
0: สีปิงเมืองนี่กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันการก้มตัวนะ
1: น่าเจ้า
0: เราทำระบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้นะครับเป็นงบปีนี้แต่มันต้องลงน้ำเนี่ยเขาได้ตัวหมดละคนรับจ้างคนอย่างเนี้ย
1: เจ้า
0: แต่มันจะลงน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเพราะมันต้องสูบน้ำข้ามไปทางฝั่งปุ้นก็รออยู่เนี่ยว่าถ้ามันหมดเดือนกันยานี่แย่แน่เลยแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันทำได้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้สะดือเมืองผมว่าน่าจะเป็นจุดที่มันน้ำท่วมตอนแรกเนี่ยมันก็จะได้หมดไปนะครับก็ยังลุ้นอยู่เนี่ย
1: เมื่อใดก็จะเป็นตั้งสีปิงเมืองกัดก้อม
0: เนี่ยนะ
1: โอ้พี่น้องประชาชนนี่ก็เดือดร้อนกันพอสมควรเลยนะเจ้าแล้วก็มันเหมือนเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากนะเจ้าท่านผู้ว่า
0: แม่นฮะมันจะซ้ำซากอ่ะมัน
1: ตลอด
0: เป็นการฝนตกมาเมื่อใดก็โดนฝนตกมาเมื่อใดก็โดน
1: ขอให้ตกหนักหน่อยนี่ตังนี้ก็จะไปก่อนเปิดละนะเจ้า
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้นั่นนะคะเขาวางแผนแล้วก็เนี่ยตอนนี้ระบบเครื่องสูบน้ำโดยทางเทศบาลกับปภ.นะคร
1: ับ
0: ได้ของงบประมาณไปแล้วได้ตั๋วแล้วแต่เพียงแต่ว่าขาดเรื่อง
1: รอเวลาร
0: ออนุญาตจากกรมทางนะเพราะว่าถ้ามันลงนามไอ้ท้ายสัญญามันเขียนว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมทางหลวง
1: จ้าน
0: ี่ก็ไปรอทางรองอธิบดีพุ่นนะครับตอนนี้ทางอธิบดีว่าเพิ่นจะเซ็นมาเมื่อใด
1: ถ้าเพิ่นเซ็นมาเขาพร้อมตอนเขาพร้อมเสมอแล้วจากพี่น้องตังสีปิงเมืองที่เคยส่งเสียงเข้ามาตังสวทเชียงใหม่วันนี้ก็ได้ข่าวดีกันมาเกิ่งนึงแล้วเจ้าเกิ่งตังแล้ว
0: นะครับกลัวอย่างเดียวนะกลัวว่า
1: จะฟังมาเตื่อเจ้าฟังมาก่อนถึงที่เขาจะได้ลงมือทำ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ก็อู้ไปถึงเรื่องงบประมาณนะครับติดเนี้ยผมไปได้อยู่ในจังหวัดนะมาก็มาดูเรื่องน้ำนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปชี้แจงงบประมาณนะครับการทำงบประมาณในเรื่องของงบพัฒนาจังหวัดนะครับและกลุ่มจังหวัดซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับในวันอังคารเนี่ยอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการชี้แจงอนุกรรมาธิการงบประมาณนะครับการอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเขาต้องทำตั้งแต่ปี2569 68 69เพราะนั้นกระบวนการวิธีงบประมาณเนี่ยอย่างปีเนี้ยพอต้นเสร็จปีนี้เขาก็ต้องทำปี71ละนะครับปี68เขาทำของปี70นะครับกว่าจะผ่านกระบวนการอย่างก็เนี่ยมาชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณสักในปีในช่วงเนี้ยในของปี70ถ้าผ่านเนี่ยแล้วเขาก็ได้ดำเนินการได้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเงินกลุ่มจังหวัดซึ่งตะกอนเขาเคยได้นักนะครับประมาณสัก300-400ล้านเพื่อจะมาพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์ที่เขาพ่อแม่พี่น้องที่คิดกันนะครับบอกว่าจะเป็นทั้งอำเภอก็ดีทั้งชุมชนหมู่บ้านอย่างที่มีความเดือดร้อนนะครับที่จะขอเงินเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องต่างๆเรื่องถนนแหล่งน้ำสอดคล้องกับเรื่องการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งปีนี้กลุ่มจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆซึ่งเชียงใหม่เขาก็จะมีกลุ่มจังหวัดอยู่4จังหวัดก็คือลำปางลำปูนแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่นะครับเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องการเกษตรเรื่องของการศิลปะวัฒนธรรมเพราะบ้านเขาเนี่ยมันคล้ายๆกันอยู่แล้วปีนี้เขาไม่ได้เพราะเขาเข้าใจในเรื่องของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ยังอาจจะต้องใช้เงินในส่วนเรื่องอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยตัดไปนักเรื่องกลุ่มจังหวัดไม่ได้เรื่องของจังหวัดเองก่อนเขาก็ได้ประมาณ300กว่าล้านบัดนี้เขาเหลือประมาณ90นะฮะ90ส่วนใหญ่เพิ่นบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันไปซ้อนกับฟังก์ชันซึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าการซ้อนกับฟังก์ชันเนี่ยถ้าเอาไปขอใน priority ของ ของในส่วนกลางเนี่ยบางครั้งก็งบในการที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะผลักดันโครงการที่มันจะตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการบูรณาการหลายกลมนะที่มาช่วยกันแต่ถ้าอันเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าสมมติว่าเขาจะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งอันนี้ทำห้องน้ำได้ละถนนยังได้เตื้อ
1: ย่
0: าแต่เนี่ยถ้าเขาไปแพ็กเกจใหญ่เนี่ยเขาทำถึงถนนทำห้องน้ำทำปรับปรุงสภาพภ
1: ู
0: ม
1: ิ
0: ท
1: ัศ
0: น
1: ์
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: จะสมบูรณ์ในรูปปีนั้นตัวชี้วัดเขาก็มีอยู่แล้วว่าเมื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยทำให้พ่อแม่พี่น้องในฮั่นเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใดแล้วก็นักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นเท่าใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มันตอบโจทย์ในจังหวัดได้นะครับ
1: ซึ่ง
0: บางอันถ้ามุดเอาไปของฟังก์ชันเนี่ยบางเตือนเนี่ยมันมาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทำให้มันสะดุดติดขัดไปนะครับแล้วกันในช่วง วันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็ไปชี้แจงกันมาที่การใหญ่ซึ่งเปิ้นก็ฮึข้อสังเกตเข้ามาหลายเรื่องนะครับก็น้อมรับเปิ้นมาแล้วก็เอามาพัฒนาเอามาทำเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ว่าน้อยก็ต้องไปตื้อกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาว่าจะเป็นกรมอธิบดีต่างๆว่าช่วยเฮามีแผนเยอะๆแต่เฮามีตังค์ขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อย
1: ต้องช่วยกับคนละไม้คนละมือละเจ
0: ้
1: า
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เจ้าท่านผู้ว่าเจ้ามีข้อความส่งท้ายรายการเฮาละนะเจ้าจับคุณผู้ฟังขอให้ปีนี้เชียงใหม่รอดจากน้ำท่วมครับ
0: สาธุ
1: ผู้ว่ากษัตริย์ทุกตัวเหมือนกันนะเจ้าจวนผู้ว่ากตีน้ำปิงนะเจ้าแล้วก็ต่างด้านคุณผู้ฟังแห่งท่านนึกบอกว่าของฮึจังหวัดมีแผนดูแลสอดส่องสถานศึกษา
0: เพื่อ
1: ปลอดภัยตัว
0: อันนี้เฮาอู้อยู
1: ่
0: เฮาจะกำลังจะอู้กันในเรื่องเนี้ยนะครับในเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของสถานศึกษาวันนั้นก็มีโมฟอร์ดเนาะ
1: แม่
0: นโอ้สมาร์ทอู้ไปเห็นแล้วแต่เพื่อนบอกว่าละออนก็บอกหูเรื่องอย่างเท่าใดนะครับไล่ตัวอยู่ครับตัวถึงเบื้องลึกเพราะนั้นไอ้คนที่จะส่งข่าวอย่างเอี้ยนะระวังนะครับ
1: เนาะ
0: ขอความร่วมมือแล้วก็เฮาบ่ได้นิ่งนอนใจเฮาตรวจสอบไปถึงข้อมูลตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ผมถึงบอกว่าคือไปดูถึงต้นต่อบอกทางตำรวจไปแล้วก็บอกทางท่านศึกษาธิการจังหวัดไปนะครับว่าไอเนี้ยมันมาอู้เล่นกันมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันออกข้อความเนี่ยไล่ไปถึงบ้านดูว่าผู้ปกครองมีปืนกับตัวนะครับแล้วก็ตัวละอ่อนทำอย่างพ่องนะครับมีพฤติกรรมอย่างใดเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีบุตรหลานเนี่ยก
1: ็
0: คอยมันดูแลบุตรหลานของตัวเก่าตัวนะครับว่าจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะเขาห่วงเรื่องของที่นนทบุรีที่ผ่านมานะครับหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเป็นการอู้เล่นกันก็บอกควรที่จะมาอู้กันในมันจะทำให้พ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นบอกเกี่ยวข้องเนี่ยเปิ้นตนกนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วนะครับว่าคนพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้ลูกไปเรียนวันนั้น
1: เกิดข้อกังวลกันไปหมด
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮามีมาตรการอยู่ทั้งศึกษาธิการจังหวัดเปิ้นก็ออกไปแล้ววันนั้นเปิ้นขอคือผมตอนนั้นไปประชุมอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เลยบอกว่างั้นท่านออกไปเลยเป็นประกาศของจังหวัดไปว่ามาตรการในการเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงต้องอู้กันรอบหนึ่งในทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายของฮงเฮียนแล้วก็ทั้งฝ่ายตำรวจนะครับว่าจะมีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้จะได้ระวังให้เกิดครับ
1: เจ้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจ้าม
0: ีเรื่องมาแฮมวันนั้นเปิดบอกมีผมเฮาได้ทำหมันไปนักๆแล้วนะครับแต่ไอ้วันนั้นที่มันครบรถครบอย่างเนี้ยที่สารกลางเองนะครับ
1: เ
0: ฮาก็มันมีอยู่2อย่างนะจะไปทำให้มันหมดไปมันก็บ่ได้นะครับหาที่อยู่ที่อื่นมันก็บ่มีเพราะนั้นเฮาก็มีวิธีการ
1: ดูแลป้องกัน
0: ดูแลในเรื่องของการทำหมันให้มันดีนะครับแล้วก็อันนั้นไปแต่ไอ้รถนั่นน่ะมันเป็นรถของส่วนราชการซึ่งมันไม่ได้ใจมันจอดไว้ให้มาเมินละนะครับก็เลยอันนี้เฮาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถามพ่อมอบหมายทางหัวหน้าสำนักงานจังหวัดซึ่งเป็นคนดูแลสถานที่เนี่ยก็หามาตรการเพราะมีคนมาช่วยนักนะครับมาว่าอาจจะเป็นคนที่หักหม
1: า
0: คนที่หักสัตว์เนี่ยเพ
1: ื่อ
0: นก็มามีข้อแนะนำให้ผมตลอดเลยนะผมก็เลยเอามาเพื่อนมาอู้นะอันในส่วนหนึ่งก็มาอุ้มไปวันตั๋วทำหมันอย่างเซ็ตป๊อปเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็มาทำกิจกรรมนะครับในเรื่องนี้กับฮึจังหวัดนะครับเพราะส่วนใหญ่เฮาหาที่ให้เปิ้นอยู่มาได้เหมือนกันนะก็ต้องให้เปิ้นอยู่ไปแล้วก็จำกัดให้เปิ้นแพร่พันธุ์
1: จ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามสถานการณ์เมืองเชียงใหม่เจ้าพร้อมกับหลายๆเรื่องที่คุณผู้ฟังฝากกันไว้เดี๋ยวท่านผู้ว่าเอาไปต่อยอดเอาไป
0: ถ้ามีเรื่องไหนที่ท่านพ่อแม่พี่น้องอยากรู้อยากสอบถามหรือก็อยากคือข้อเสนอแนะ
1: ส่งมาได้เลย
0: ครับส่งมาเลยนะครับแล้วก็อันไหนที่ครับตอบได้ผมตอบอันไหนที่ตอบได้จะไปหาคำตอบมาเฮ้ยแล้วก็ไปตอบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเครงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านคนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเครงเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุควนเครงอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู่
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยัง

0: อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับพนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อสามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มจ่ายได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะที่เราเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะติดตามรับฟังรายการได้นะคะทางสวทเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาเศษนะคะหลังจากที่ท่านรับฟังรายการผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนและรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเราจะเจอกันแบบนี้นะคะพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในวันนี้พักฟังเพลงเพราะๆแล้วเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาอัปเดตในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569กันนะคะซึ่งทีนี้ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นก็ลุ้นที่จะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% ค่ะพร้อมกับสิทธิประโยชน์แล้วก็คูปองสำหรับการท่องเที่ยวนะคะโดยคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศด้วยค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคาดว่าจะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็รับช่วงไตรมาสที่4นี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะคะสถานะล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างการเร่งสรุปหลักเกณฑ์แล้วก็เสนออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยใช้รูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวแบบรัฐร่วมจ่ายนะคะทั้งค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวรวมนั้นไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำกัดจำนวนอยู่ที่ 500,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะใครที่กำลังวางแผนการท่องเที่ยวนะคะในช่วงไตรมาสที่4ช่วงของไฮซีซั่นก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะคะสิทธิประโยชน์ไทยเที่ยวไทยพลัส2569มีอะไรบ้างก็คือในส่วนของรัฐค่ะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50% นะคะรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทต่อคืนค่ะคูปองท่องเที่ยวดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์นะคะนักท่องเที่ยว1คนรับสูงสุด5สิทธิ์ก็คือจำกัดจำนวนอยู่ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยทั้งเมืองรองเมืองหลักเดินทางได้ทั้งแบบในช่วงของวันธรรมดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะหมวดหมู่ที่ใช้สิทธิ์ได้ก็ครอบคลุมทั้งโรงแรมอาหารร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านโอท็อปและบริการอื่นๆด้านการท่องเที่ยวนะคะเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการมาตรการรัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดก็ตามนะคะเตรียมให้พร้อมก่อนใช้สิทธิ์ค่ะอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ด้วยนะคะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดพร้อมกับยืนยันตัวตนและการผูกบัญชีนะคะ G-Wallet เพื่อความรวดเร็วก่อนที่จะลงทะเบียนก็เป็นข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พูดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยจะมีการนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนนี้เดือนสิงหาคม2569ซึ่งความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในโอกาสต่อไปด้วยนะคะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ำหรับรสชาติที่หายไปนะคะที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปนั่นเองนะคะก็เพื่อที่จะรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเลือนหายยกระดับพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดนะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้รวมถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาหารของประเทศนั่นเองค่ะก็ได้เปิดรับสมัครนะคะแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดค่ะให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูด้วยกันและให้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะรวมถึงคณะกรรมการจากส่วนกลางค่ะได้พิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะได้ร่วมกันโหวตนะคะให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อที่จะยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดนะคะซึ่งก็มีรายการเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกและได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือโล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศจำนวน1รางวัล นั่นคือเมนูที่ชื่อว่าบี้ถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นขนมพื้นบ้านค่ะคล้ายๆกับลอดช่องที่นำเอาแป้งข้าวเจ้ามานวดกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็แบ่งไปย้อมสีขาวและสีแดงค่ะผ่านการกดพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจัดแล้วก็ให้เขาสุกนะคะจะดูง่ายๆก็คือเมื่อเขาลอยตัวนั่นเองค่ะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นให้เส้นนั้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสค่ะมอบรสชาติหวานเย็นสดชื่นสร้างความกระปี้กระเป๋านะคะส่วนประเภทที่2นั่นคือโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดในระดับจังหวัดจำนวน77รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังอาจจะทราบหรือยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นอาหารประเภทไหนก็คือขนมที่ชื่อว่าเปียงลิ้นหมานั่นเองนะคะที่ได้รับผลโหวตสูงสุดในระดับจังหวัดในส่วนของภาคเหนือเขาก็จะแบ่งออกเป็นภาคๆใช่ไหมคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นี่แหละค่ะทั้งนี้นะคะรางวัลที่ได้อย่างที่ได้บอกไปก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1นั่นคือเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดในระดับประเทศก็คือเมนูบี้ถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตส่วนประเภทที่2นั่นคือโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดในระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะคะจำนวน77รางวัลค่ะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าของจังหวัดเชียงใหม่คืออะไรนะคะส่วนอันดับที่1ของภาคเหนือนั่นคือเป็นของกำแพงเพชรค่ะขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่นะคะแล้วก็จังหวัดเชียงรายได้อันดับ2ก็คือข้าวเหลืองอุ๊บไก่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ3นั่นคือขนมเปียงลิ้นหมาที่ได้กล่าวไปนะคะเอาล่ะค่ะก็ไม่เคยได้ทานเหมือนกันยังไม่เคยรู้จักด้วยนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรต้องหามาทานแล้วนะคะว่าทำไมถึงเป็นรสชาติที่หายไปที่หลายๆคนนั้นโหวตให้เป็นอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่และอันดับ1ของประเทศด้วยนะคะของภูเก็ตต้องไปหามารับประทานว่าทำไมถึงอยู่ในใจของท่านผู้ฟังของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจว่าวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างนะคะสักครู่ค่ะ

ใครที่รอนะคะจะไปดูความงดงามความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกทีลอซูวันที่1นี้นะคะวันที่1กันยายนนี้ค่ะก็จะเปิดให้เข้าท่องเที่ยวแล้วนะคะทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้อัปเดตความสวยงามล่าสุดนะคะของน้ำตกทีลอซูชุ่มฉ่ำอลังการค่ะเตรียมปักหมุดไปเลยนะคะก็จะเปิดในวันที่1กันยายนนี้ค่ะซึ่งทั้งนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวค่ะความยิ่งใหญ่ของทีลอซูมรดกแห่งป่าอุ้มผางนะคะน้ำตกแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนี่แหละจังหวัดตากนะคะคำว่าทีลอซูหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงที่มีความหมายว่าน้ำตกดำนะคะหรือบ้างก็แปลว่าน้ำตกที่เสียงดังสนั่นค่ะสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำที่เขาตกลงมากระทบกับโขดหินเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต้นกำเนิดของสายน้ำสุดอลังการนี้มาจากลำห้วยกล้อทอค่ะขอแพ้กล้อทอนะคะไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆค่ะตามหน้าผาภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ค่ะที่มีความกว้างกว่า500เมตรและสูงเกือบ300เมตรนะคะไฮไลท์สำคัญก็คือเมื่อแสงแดดสอดส่องกระทบกับละอองน้ำที่แตกซ่านเขาจะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำขึ้นมาแน่นอนว่างดงามมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะที่เป็นรุ้งกินน้ำพาดผ่านตัดกับแอ่งน้ำด้านล่างก็เป็นภาพที่สวยงามและก็สะกดทุกสายตาเลยนะคะใครที่เคยได้ชมความงดงามที่นี่คงไม่รู้ลืมกันใช่ไหมคะก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะสู่การเปิดฤดูกาลหลังจากที่ธรรมชาติเขาได้พักฟื้นค่ะปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติและล่องเรือยางลำน้ำแม่กลองเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2569กลับมาใหม่อีกครั้งกับวันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะไปชมความงดงามก็มาสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ของน้ำตกทีลอซูค่ะผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาตินะคะแล้วก็พบกันที่นี่ใครที่อยากชมความงดงามความยิ่งใหญ่ความอลังการของน้ำตกทีลอซูเตรียมรอกันเลยนะคะนับถอยหลังวันที่1กันยายนนี้สามารถที่จะไปเที่ยวชมกันได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ู้ฟังรู้จักดอกไม้ที่ชื่อว่าอ้วแก้มช้ำไหมคะหรือว่านางอ้วแก้มช้ำนะคะอ้วแก้มช้ำนะคะเป็นกล้วยไม้ดินขนาดจิ๋วแห่งพื้นป่าภูพานพันไม้ป่าที่มีรูปลักษณ์น่ารักนะคะแล้วก็ดอกสีสันสะดุดตาเลยกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของธรรมชาติที่รอให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบค่ะอ้วแก้มช้ำนั้นเป็นกล้วยไม้ดินนะคะมีขนาดเล็กและมักเจริญเติบโตอยู่ตามพื้นดินค่ะโดยมีหัวใต้ดินลักษณะกลมนะคะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารขณะที่ส่วนเหนือดินจะชูต้นขึ้นมาอย่างโดดเด่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของป่าธรรมชาตินี่แหละค่ะความโดดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่ดอกนะคะซึ่งมีสีสันสวยงามสะดุดตาตั้งแต่โทนสีสดใสไปจนถึงสีขาวละมุนเลยทีเดียวช่วยแต่งแต้มผืนป่าให้มีชีวิตชีวาในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมนะคะแม้ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กแล้วก็ดูบอบบางแต่อ้วแก้มช้ำนั้นสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีค่ะโดยพบได้ตามป่าโปร่งทุ่งหญ้าและพื้นที่ลานหินทรายในประเทศไทยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติถ้าหากว่ามีโอกาสเดินป่าหรือว่าสำรวจเส้นทางธรรมชาติในผืนป่าภูพานลองสังเกตพื้นดินแล้วก็บริเวณรอบอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าความงดงามของดอกไม้ป่าขนาดจิ๋วอย่างอ้วแก้มช้ำนั้นก็อาจจะเบ่งบานท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็รอต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ก็เป็นได้ค่ะทั้งนี้นะคะการชมพันธุ์ไม้ในธรรมชาติควรยึดหลักชมอย่างเดียวนะคะไม่เด็ดไม่ทำลายก็เพื่อช่วยกันรักษาความงดงามของผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
7: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่ตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบไปสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสัง

0: คมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลทนเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่นายไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: หูแดงสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.คลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และคลื่น FM 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยหรือว่า40กว่าๆ50กว่าๆเนี่ยควรฟังนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาในประเด็นเรื่องของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับต้องบอกว่าพอเราก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเนี่ยขยับนิดนึงก็โอ้ยขยับนิดหน่อยก็โอ้ยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายในแบบของผู้สูงอายุก็จะมีความแตกต่างนะกับคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนฟังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังก็คือประเด็นเรื่องของอาการกั้นปัสสาวะอาจจะนำไปสู่อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้โอ้อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะหลายคนเนาะหลายต่อหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการชอบอั้นปัสสาวะเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูโรคที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะกันด้วยก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นแหละมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างวิธีการรักษาควรที่จะรักษาอย่างไรอันนี้ก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับและถ้าเกิดว่าเรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็รับรองได้เลยว่าทำให้เราก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยครับที่เรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบสำคัญทั้งเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตหรือจะเป็นการเต้นแอโรบิกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการยืดเหยียดข้อต่อและการฝึกการทรงตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายของผู้สูงอายุก่อนนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยที่มีโรคประจำตัวเพื่อที่จะเป็นการชะลอความเสื่อมของวัยและส่งเสริมสุขภาพจิตให้แจ่มใสด้วยนั่นเองนะครับเวลาที่เราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันเสื่อมถอยลงตามธรรมชาตินะครับระบบต่างๆภายในร่างกายก็จะทำงานได้น้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อมันก็จะรีบเล็กและก็อ่อนแรงลงนะครับข้อต่อที่เริ่มมีการยึดติดระบบไหลเวียนโลหิตที่ไม่คล่องตัวเหมือนวัยหนุ่มสาวนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนี่แหละครับต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวช้าลงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากการเสื่อมสภาพทางร่างกายแล้วนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากครับก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจด้วยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลรวมถึงมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายการออกกำลังกายนี่แหละครับก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญครับเพราะมันจะไม่ช่วยแค่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้นครับแต่การออกกำลังกายนี่แหละครับคุณผู้ฟังถือเป็นยารักษาใจชั้นดีเลยนะครับการขยับร่างกายอย่างเหมาะสมนี่แหละครับมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารความสุขทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยหากเป็นการออกกำลังกายในที่สาธารณะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุไปออกกำลังกายที่สาธารณะก็จะยิ่งส่งเสริมเรื่องของการเข้าสังคมเรียกว่าเป็นการสร้างกวนวัยรุ่นครับคุณผู้ฟังลดความรู้สึกแปลกแยกครับการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนี่แหละครับนี่แหละเป็นกุญแจหลักเลยในเรื่องของการป้องกันโรคภัยแล้วก็ยืดอายุไขอย่างมีคุณภาพครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของรูปแบบการออกกำลังกายเขาจะแบ่งเป็น4ชนิดด้วยกันที่มีความเหมาะกับวัยผู้สูงอายุนะครับการเลือกกิจกรรมทางกายให้มันเหมาะสมกับวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
ทางการแพทย์เนี่ยเขามีการแบ่งรูปแบบการออกกำลังกายครอบคลุมและก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเป็น4ประเภทหลักอย่างแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะครับก็เป็นการออกกำลังกายที่เน้นให้หัวใจแล้วก็ปอดทำงานเพิ่มขึ้นนะครับจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยสูบฉีดได้ดีกิจกรรมที่แนะนำเลยก็คือการเดินเร็วการว่ายน้ำการปั่นจักรยานอยู่กับที่นะครับแล้วก็การทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำต่อเนื่องครับมันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกันง่ายๆเนาะเส้นเลือดของเราเนี่ยเป็นเสมือนยางเนาะเวลาที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็คือน้ำเนี่ยไม่ค่อยไหลผ่านหรือว่าไหลผ่านบ้างเล็กๆน้อยๆมันจะเกิดสาหร่ายเกาะตามในวงยางเห็นไหมฮะพอสาหร่ายมันเกาะมากยิ่งขึ้นเกาะมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกและอาจจะเกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับถ้าเส้นเลือดเนี่ยก็อาจจะทำให้หัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดได้หรือถ้าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยสายยางเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะอยู่ดีๆก็มีแรงดันน้ำอย่างแรงดันน้ำสูงดันก็มาก็เหมือนกับผู้สูงอายุไปกินแอลกอฮอล์หรือไปทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนโลหิตอยู่ดีๆมันเกิดการสูบฉีดเลือดเส้นเลือดอาจจะรับไม่ไหวเกิดการเส้นเลือดแตกตามมาได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตโดยการเดินเร็วหรือว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้พอร่างกายมันเกิดการสูบฉีดเลือดเรื่อยๆหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินมีการขยายตัวนะครับทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสองก็คือการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อครับเป็นการออกกำลังกายแบบฝืนแรงต้านนะครับเพื่อที่จะชะลอการสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อมันเป็นเหตุสำคัญครับที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีแรงการฝึกแบบนี้อาจจะใช้น้ำหนักตัวของตัวเองยางยืดหรือว่าดัมเบลน้ำหนักเบาๆเนี่ยนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นกระชับและพยุงข้อต่อต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็คือการเหยียดยืดข้อต่อนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามักจะละเลยกันแต่ว่ารู้ไหมครับว่ามันมีความสำคัญมากเลยในเรื่องของการป้องกันอาการข้อยึดติดเอ็นขาดแล้วก็ไหล่ติดครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเป็นประจำนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการฝึกการทรงตัวนะครับเนื่องจากการหกล้มเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญครับของอาการบาดเจ็บรุนแรงในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นการฝึกการทรงตัวอย่างเช่นยืนกระต่ายขาเดียวโดยมีมือเนี่ยที่จับหรือว่ามือมีที่จับนะครับก็คือยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็เอามือเนี่ยไปจับเสาเอ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะทำให้ทรงตัวได้นะครับหรือว่าการเดินต่อเท้าอันนี้ก็จะช่วยให้ระบบประสาทสัมผัสและการทรงตัวเนี่ยทำงานประสานกันได้ดีขึ้นครับจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในบ้านได้ด้วยครับประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างที่หลายๆคนทราบเนี่ยมันมีผลดีอยู่แล้วนะมีผลดีหลายอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นเหมือนยาวิเศษเลยครับคุณผู้ฟังมันจะทำให้เกิดการบำรุงรักษาร่างกายของผู้สูงอายุในทุกมิติเลยทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอย่างแรกเลยการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเรื่องของการชะลอความชรานะครับการออกกำลังกายทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเสื่อมช้าลงผิวพรรณสดใสแล้วก็กระฉับกระเฉงกว่าวัยด้วยนะครับสองก็คือทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีครับหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงลดอาการหน้ามืดวิงเวียนได้ด้วยนะครับกล้ามเนื้อก็แข็งแรงและทนทานสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายๆนะครับรวมไปถึงข้อต่อและกล้ามเนื้อจะยืดหยุ่นลดอาการปวดตึงตามร่างกายทำให้เวลาลุกเวลานั่งเนี่ยก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับระบบประสาทสัมผัสสัมพันธ์กันดีการทำงานของอวัยวะต่างๆด้วยความที่มันทำงานร่วมกันบ่อยเนาะมันก็จะทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพครับช่วยในเรื่องของการทรงตัวลดความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกหักหรือว่าอุบัติเหตุจากการเสียหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทานทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเจ็บป่วยน้อยลงหรือว่าหากเจ็บป่วยเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกตินะครับระบบขับถ่ายดีขึ้นการเคลื่อนไหวจะช่วยกระตุ้นลำไส้ลดปัญหาท้องผูกซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุอันนี้ย้ำนิดนึงนะ
คนที่ทำงานออฟฟิศนั่งบ่อยๆนั่งนานๆเนี่ยจะเจอปัญหาท้องผูกกันบ่อยนะเพราะไม่ค่อยได้ลุกไปไหนการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้ลำไส้ของเรามันเกิดการกระตุ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจอปัญหาท้องผูกอยู่นะลองหันมาออกกำลังกายดูมาออกกำลังกายแล้วก็กินพวกผักที่มันมีสารหล่อลื่นอย่างเช่นพวกกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยกลายเป็นของชอบของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกระเจี๊ยบเขียวผักบุ้งต้มอย่างเงี้ยโอ้โห2อย่างนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยขับถ่ายได้คล่องมากเลยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวครับจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินแล้วก็ลดภาระของข้อเข่าในการรับน้ำหนักด้วยและสุดท้ายก็คือสุขภาพจิตดีและลดความเครียดนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้สนิทลดความวิตกกังวลทำให้จิตใจของผู้สูงอายุเบิกบานนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เรารู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายไปแล้วก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับควรต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับการเตรียมตัวมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการปรึกษาคุณหมอตรวจเช็คสภาพร่างกายอันนี้คือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือการสำรวจความพร้อมของร่างกายตัวเองถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ควรที่จะเข้าพบแพทย์เจ้าของไข้เพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายครับแพทย์เนี่ยจะช่วยประเมินนะครับว่าสภาพร่างกายของเราสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะรองรับกิจกรรมความหนักระดับไหนได้บ้างนะครับบางโรคอาจมีอาการกำเริบได้เมื่อมีการออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งระดับความดันอาจจะพุ่งสูงขึ้นขณะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนด้วยยาแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับถึงจะมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะเริ่มออกกำลังกายได้นะครับการละเลยขั้นตอนนี้ครับจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายมันจะมีข้อห้ามอยู่แล้วข้อที่ควรหลีกเลี่ยงในสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงท่าที่ต้องเกร็งหรือว่าเบ่งมากจนเกินไปการกลั้นหายใจขณะออกแรงจะทำให้ความดันโลหิตและแรงดันในช่องอกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับเป็นอันตรายอย่างมากต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุครับนอกจากนี้ก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือว่ากระแทกนะครับถ้าที่จะต้องกระโดดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอันนี้มันอาจจะทำให้ข้อต่ออักเสบได้แล้วก็เสียการทรงตัวจนหกล้มได้เช่นเดียวกันนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของการแข่งขันครับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุก็ควรที่จะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพครับไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศหรือว่าเอาชนะเพราะการแข่งขันมักกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนักเกินขีดจำกัดไม่รู้ตัวครับและสุดท้ายก็คือขอให้หลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะนะครับร่างกายของผู้สูงอายุมีกระดูกที่เปราะบางกว่าวัยหนุ่มสาวนะครับเพราะฉะนั้นการปะทะเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือกระดูกหักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกกำลังกายควรตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับในเรื่องของท่าออกกำลังกายเนาะมันมีหลายท่าด้วยกันที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้การออกกำลังกายมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปยิมหรือว่าสวนสาธารณะเสมอไปนะอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่มีโควิด-19หรือจะเป็น PM 2.5 เนี่ยก็อยากจะให้ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะบริหารร่างกายด้วยท่า ง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับจะทำไปพร้อมๆกันกับการนั่งดูโทรทัศน์ท่าพวกนี้นะครับที่ผมจะบอกเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างเยอะแล้วก็เน้นเรื่องของการบริหารข้อต่อและกล้ามเนื้อส่วนบนจะได้ทำให้หยิบจับสิ่งของได้อย่างสะดวกใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาดูกันท่าแรกครับท่าบริหารข้อนิ้วมือแขนนะปัญหานิ้วล็อกเนี่ยหรือว่ามือไม่มีแรงมันเป็นเรื่องที่เราเจอได้บ่อยครับท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมือและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้นะครับการเตรียมท่าอยากจะให้คุณผู้ฟังลองทำตามหรือไม่ก็บันทึกเอาไว้นะการเตรียมท่าครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยนั่งตัวตรง
ะครับนั่งตัวตรงเสร็จยกมือทั้งสองข้างนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยขึ้นมาระดับอกยืดไปข้างหน้าเลยนะครับยืดไปข้างหน้ายกสองข้างเลยขึ้นมาระดับอกนะครับจากนั้นกำนิ้วมือให้แน่นเลยครับกำเสร็จปุ๊บแบออกให้กว้างที่สุดพยายามยืดนิ้วให้ตึงนะฮะเพื่อที่จะบริหารข้อนิ้วทุกข้อเวลาเรายืดตึงเนี่ยมันจะรู้สึกตึงที่บริเวณข้อนิ้วทุกข้อเลยเนี่ยครับทำง่ายๆครับเนี่ยกำมือให้แน่นนะครับแล้วก็แบก็คือขยายนิ้วให้กว้างที่สุดแบให้กว้างที่สุดยืดนิ้วให้ตึงนะครับทำไปเรื่อยๆครับทำซ้ำสลับกันไปเรื่อยๆกำแบจนกว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถยกแขนขึ้นให้มืออยู่ในระดับเดียวกันกับหัวไหล่ได้อันนี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนเนี่ยได้รับการฝึกไปด้วยกันนะครับเนื่องจากการยกค้างไว้เนี่ยจะต้องอาศัยการเกรงกล้ามเนื้อแขนต้านแรงโน้มถ่วงด้วยนั่นเองอันนี้เป็นไงฮะเป็นท่าป้องกันนิ้วล็อกนิ้วไม่มีแรงอันนี้ควรที่จะฝึกกันนะครับต่อไปก็คือท่าป้องกันอาการหัวไหล่ติดภาวะไหล่ติดเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุครับสวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าหยิบจับของจากที่สูงได้ลำบากนะครับท่านี้ครับจะช่วยยืดเหยียดเส้นเอ็นรอบข้อไหล่ได้ด้วยนะครับเวลาเตรียมท่านั่งหรือว่ายืนก็ได้นะครับนั่งตัวตรงนะครับยืนตัวตรงด้วยในท่าที่มั่นคงในท่าที่มั่นคงก็คือแยกขอแยกขาออกมาเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เช็คดูว่าเอ๊นั่งไม่ว่าจะนั่งหรือว่ายืนเนี่ยมันมีความมั่นคงหรือไม่นะครับไม่ต้องกางขาเยอะหรือว่าไม่ต้องยืนตรงขาชิดนะฮะอันนั้นมันส่งตัวยากให้กางขาออกมานิดหน่อยนะฮะที่รู้สึกว่ามันมั่นคงจากนั้นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นช้าๆครับพยายามให้ต้นแขนเนี่ยแนบชิดกับใบหูก็คือชูมือขึ้นนะครับเหมือนยกมือขึ้นเนี่ยเอาแขนเนี่ยต้นแขนแนบชิดกับใบหูครับจากนั้นยืดแขนครับเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนให้สุดเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะยกให้ติดใบหูได้เองก็แสดงว่าไหล่ของท่านเนี่ยเริ่มมีอาการติดแล้วนะครับก็ให้ใช้มืออีกข้างเนี่ยช่วยดันข้อศอกเบาๆจนรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บนะครับเพื่อที่จะให้ต้นแขนเนี่ยมาชิดที่หูครับจากนั้นเนี่ยพอมันชิดที่หูแล้วก็ค้างไว้สักครู่นึงนะครับค้างเอาไว้ถ้าเกิดว่ารู้สึกเมื่อยเนี่ยก็ให้ผ่อนลงแล้วก็ทำสลับแขนกับอีกข้างทำไปเรื่อยๆจนรู้สึกเมื่อยนั่นเองนะครับจากนั้นมีท่าบริหารข้อมือเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยนะครับข้อมือที่ยืดหยุ่นจะทำให้กิจกรรมต่างๆทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือของค้ำยันตัวเองวิธีการเตรียมท่าก็คือให้ยกแขนขึ้นมาด้านหน้าในระดับที่สบายนะครับที่รู้สึกสบายๆนะครับจากนั้นกำมือหลวมๆเสร็จแล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมหมุนข้อมือนะไม่ใช่หมุนแขนนะคุณผู้ฟังหมุนข้อมือเป็นวงกลมนะครับให้หมุนไปทางซ้ายนะครับจากนั้นก็หมุนวนกลับไปทางขวานะครับหรือว่าจะหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนกลับก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือการบริหารข้อมือให้มีความยืดหยุ่นทำซ้ำๆต่อเนื่องไปช้าๆเพื่อบริหารเส้นเอ็นข้อมือให้คลายตัวนั่นเองนะครับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะคุณผู้ฟังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตในช่วงบั้นปลายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับถ้าถึงแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจดูแลสุขภาพของเราเนี่ยขยับร่างกายอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอและปลอดภัยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมให้ช้าลงได้สิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกรูปแบบกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับควรที่จะปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดและควรปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยหรือว่ามีโรคประจำตัวการเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับจะทำใหเราเนี่ยสูงวัยได้อย่างมีความสุขนั่นเองพึ่งพาตนเองก็ได้เป็นร่มโพร่มไทรให้กับลูกๆหลานๆได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามตามมานะครับว่าเออเอ้าแล้วอย่างนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันควรที่จะออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนล่ะนะครับคำตอบก็คือควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละประมาณ 20-30 นาที
ถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นอาจจะต้องเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆก็คือ10นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายชินนั่นเองนะครับถามว่าอ้าวแล้วช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะกับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมากที่สุดล่ะคำตอบก็คือช่วงเช้าตรู่ครับหรือว่าช่วงเย็นที่แดดไม่ได้ร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกกันอันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะช่วงเช้าตรู่กับช่วงเย็นอากาศถ่ายเทสะดวกครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่ออาการหน้ามืดจากความร้อนด้วยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็การตื่นตัวของร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองนะครับบางคนถามว่าเอาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันปวดเข่าเนี่ยฉันควรจะออกกำลังกายยังไงขยับแป๊บหนึ่งก็ปวดเข่าแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าครับควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการวิ่งการกระโดดหรือว่านั่งยองๆนั่งขัดสมาธิกิจกรรมที่แนะนำเลยก็คือการว่ายน้ำการเดินในน้ำครับจะมีน้ำเนี่ยช่วยพยุงได้อยู่นะครับหรือว่าการปั่นจักรยานแบบมีพนักพิงเพราะน้ำเนี่ยมันจะทำให้มันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็ลดแรงกระแทกที่ข้อเข่าได้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้าเนี่ยฉันออกกำลังกายอยู่แล้วอยู่ดีๆก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะควรจะทำยังไงควรต้องหยุดไหมอันนี้ครับย้ำเลยว่าถ้ามีอาการเวียนหัวขณะออกกำลังกายครับหยุดกิจกรรมนั้นทันทีครับอย่าฝืนทำต่อครับหรือให้หาที่นั่งพักในที่ที่อากาศถ่ายเทห้ามดื่มขออภัยครับห้ามดื่มน้ำหวานขอให้ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็สังเกตอาการด้วยถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยอันนี้ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยครับต่อมาก็คือเรื่องของการเดินกับการวิ่งหลายคนก็ถามมาว่าเอ้าอย่างเงี้ยการเดินกับการวิ่งอันไหนดีกว่ากันสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไปนะครับการเดินหรือว่าการเดินเร็วจะปลอดภัยนะจะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีแรงกระแทกต่อข้อต่อน้อยกว่าวิ่งมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่วิ่งมาตลอดชีวิตและข้อเข่ายังดีก็สามารถวิ่งเหยาะๆได้ตามความเหมาะสมครับส่วนผู้ป่วยติดเตียงหลายคนถามว่าอ้าวแล้วผู้ป่วยติดเตียงเขาสามารถออกกำลังกายได้หรือเปล่าสามารถทำได้ครับสามารถทำได้นะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำด้วยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อป้องกันข้อยึดติดและแผลกดทับครับแต่ต้องเป็นท่ากายภาพบำบัดบนเตียงนะครับเช่นการยกแขนยกขาการบีบลูกบอลยางการนอนพลิกตะแคงตัวโดยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัดหรือว่าคนผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแม่นี่ช่วงเริ่มแรกรายการเนาะเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรามาดูกันในเรื่องของพฤติกรรมยอดฮิตของวัยรุ่นและวัยทำงานที่มันส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยก็คือเรื่องของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามกันต่อในรายการบานไม่รู้โรยนะครับในช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของพฤติกรรมที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับต้องบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เราพบได้บ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงอาการที่มักจะพบเลยก็คือปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดหน่วงท้องน้อยหรือว่ารู้สึกปัสสาวะไม่สุดนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาการเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยอาการมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นครับและในบางกรณีอาจจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นในระบบทางเดินปัสสาวะได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ทันอาการตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยและจะลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเร็วกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรายังฝืนปล่อยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบทิ้งเอาไว้เนี่ยรับรองได้เลยว่าสูงวัยไปเนี่ยอาการหลายอย่างจะตามมามากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเป็นภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่มันจะไปสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างด้วยผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการแสบหรือว่าระคายเคืองเวลาปัสสาวะครับปวดปัสสาวะบ่อยหรือว่าปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยโรคนี้ต้องบอกว่าพบได้ทุกเพศทุกวัยแต่หลักๆมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับเนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคมันอาจจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะได้ง่ายมากกว่าครับทีนี้เรื่องของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับมันอาจจะเริ่มต้นจากความผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันรบกวนชีวิตประจำวันเราได้มากเลยอาการที่พบบ่อยก็คือปัสสาวะแสบขัดครับปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติปัสสาวะออกทีเนี่ยออกมานิดๆหน่อยๆน้อยๆนะครับรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สูดนะครับแล้วก็ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยหรือว่าอุ้งเชิงกรานปัสสาวะออกมาก็มีสีขุ่นมีกลิ่นแรงผิดปกติบางรายอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดและบางรายมีไข้ต่ำร่วมด้วยนะครับสาเหตุหลักๆของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมาจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแหละครับที่เข้าสู่ท่อปัสสาวะและลุกลามไปยังกระเพาะปัสสาวะครับแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงได้อีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนที่มีพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเอาถามตัวเองว่ามีพฤติกรรมนี้ไหมคนที่ดื่มน้ำน้อยนะครับคนที่มีสุขอนามัยหลังขับถ่ายที่ไม่เหมาะสมนะครับใช้สายสวนปัสสาวะมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโครงสร้างทางเดินปัสสาวะผิดปกติมีการระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์บางชนิดหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำๆนี่แหละครับจะทำให้มีอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะพบผู้หญิงได้บ่อยกว่านะครับเพราะว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยสั้นกว่าทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนอกจากนี้ตำแหน่งของท่อปัสสาวะครับก็อยู่ใกล้กับบริเวณที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก็จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้มากขึ้นครับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์สตรีตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่จะต้องใส่สายสวนปัสสาวะเป็นประจำนะครับส่วนวิธีการรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยการรักษาหลักๆของโรคนี้นะครับเขาจะใช้ยาปฏิชีวนะตามดุลยพินิจของแพทย์ครับคือแพทย์เนี่ยจะพิจารณาจากอาการความรุนแรงแล้วก็ประวัติการติดเชื้อของผู้ป่วยด้วยนะครับบางรายอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเช่นตรวจปัสสาวะกับการเพาะเชื้อปัสสาวะการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำการตรวจเพิ่มเติมกรณีที่มีอาการเรื้อรังหรือว่าสงสัยความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอการไม่กลั้นปัสสาวะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่อาจจะทำให้ระคายเคืองอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนบางรายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งเอาไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะทำให้การรักษาไม่ตรงจุดแถมเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาอีกต่างหากนะครับวิธีการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างแรกเลยถ้าปวดเข้าห้องน้ำก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำอย่าไปอั้นนะครับ2ก็คือดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดทั้งวันพ
พยายามปัสสาวะให้สุดทุกครั้งนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดหลังจากที่ขับถ่ายแล้วดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศอย่างเหมาะสมครับแล้วก็ปัสสาวะหลังมีเพศสำคัญด้วยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองถ้าเกิดว่าเป็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยควรเข้ารับการประเมินจากแพทย์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีไข้สูงหนาวสั่นปวดหลังปวดเอวคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะมีเลือดแล้วก็มีอาการแสบขัดรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาการไม่ดีเป็นซ้ำบ่อยๆอันเนี้ยควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบนะครับซึ่งต้องบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากครับแม้ว่าอาการเริ่มต้นอาจจะดูไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยทิ้งเอาไว้มันสามารถที่จะรบกวนชีวิตประจำวันและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ครับอาการที่ควรสังเกตก็คือปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดหน่วงท้องน้อยปัสสาวะขุ่นแล้วก็มีเลือดปนพวกนี้อันเนี้ยเป็นอาการที่เราจะต้องรู้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนถามกันว่าในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันหายเองได้ไหมต้องตอบว่าไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยควรที่จะไปหาหมอจะดีที่สุดนะครับเพราะต้องได้รับยาปฏิชีวนะแล้วก็การประเมินจากแพทย์ด้วยมันจะได้ไม่ลุกลามไม่เกิดการติดเชื้อนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรรู้สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนสูงวัยเนี่ยจะยิ่งลำบากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครวนเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเพียงทานผลิตพืชคว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่รายการ W15 เทียนจินขณะที่ทัศพรนาคหล่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานบทเพลงรักชาติ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในช่วงปี2519เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะยากลำบากประชาชนเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากลัทธิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยที่ค่อยๆเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนเหล่าทหารหารต้องพลีชีพหลายนายเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสะเทือนพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารแต่งกลอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและปลุกจิตสำนึกความรักชาติทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารนายทหารราชองครักษ์แต่งกลอนโดยพระราชทานประโยคที่เป็นใจความสำคัญหลักแล้วให้ร่วมกันแต่งต่อปรากฏว่าได้บทกลอนที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้งกินใจถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากมายเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับเพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและกับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการ

0: อนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
1: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอ่ะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างนะคะเรื่องน้ำเรื่องอะไร
2: ผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
1: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวกับทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบริการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
5: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
6: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังไม่อย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อจริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
7: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนจิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านควนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนจิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได้
12: เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเอลนีโญในช่วงนี้ทาง

0: ่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นปัญหา
1: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
4: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยศศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569 คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลัมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลัมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลัมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลัมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลัมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลัมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่า EU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการโดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟ พร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอร์แดนในวันที่17สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจอาบีโอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3ประตูต่อ2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเรกนิงาตะ1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีกหนึ่งตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับควงโหหย่านานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวันยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคลอมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดียวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์คำพุทธเอาชนะคูรานุสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
10: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
9: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษจะเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21ซมและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ ThaiTicket Major ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.thหรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ กลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด -19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
19: มูลนิธินภา1ในพระดำริ
13: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ัน
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า98ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98แห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด้วยพลังของประชาชนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนครับกับผมครับณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตปปช.ภาค5กลุ่มที่2ครับและในวันนี้ครับก็ยังมีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับก็คือคุณอัชราพยาวงศ์หรือว่าคุณแอนนี่นะครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับจากสำนักงานปปช.ภาค5เช่นเดียวกันและก็มีน้องเล็กครับในวันนี้ครับก็คือคุณกรันธนาปัญญาครับประธานเครือข่ายยูทชิลจากสำนักงานปปช.ครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเรานะครับในวันนี้นะครับสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับก็พูดคุยนะครับในหัวข้อสำคัญเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นข่าวสารนะครับในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการป้องกันการทุจริตนะฮะมีทั้งข่าวสารการทุจริตแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือข่าวสารในเรื่องของความพยายามในการลดการทุจริตในประเทศไทยให้ลดน้อยลงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเรื่องของการป้องกันเชิงรุกก็ดีการป้องปรามการทุจริตที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับก็เริ่มที่คุณแอนนี่ก่อนละกันนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนจากสำนักงานปปช.ครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
2: สวัสดีค่ะปปช.สมัยก่อนนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะจะเห็นภาพแบบชัดเจนนะคะก็อาจจะเปรียบเหมือนหมอชันสูตรศพค่ะคือรอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะมีผู้เสียชีวิตก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะค่อยไปตรวจศพเนาะแล้วก็หาเหตุผลหาหลักฐานจับผิดคนมาลงโทษอะค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำนะคะแต่ว่าโหมดของเชิงรุกในปัจจุบันนะคะเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหมอประจำบ้านค่ะที่เน้นการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนคือเราไม่ต้องรอให้มีคนไข้หรือว่าไม่ต้องรอให้เกิดการโกงจนเงินภาษีละลายหายไปกับตาค่ะแล้วถึงจะลงไปจับ แต่เราจะเข้าไปสกัดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตอนที่หน่วยงานรับกำลังได้รับงบประมาณมาเลยอะค่ะในภาษาที่เป็นทางการเราก็จะเรียกว่าป้องกันก่อนเกิดเหตุค่ะเพราะว่าต่อให้เราจับคนโกงมาได้งบประมาณส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายไปแล้วหรือว่าได้รับได้คืนมาก็ไม่ครบอะค่ะการบล็อกไว้ตั้งแต่แรกคือคุ้มค่าก็จึงจะคุ้มค่ากับประชาประเทศชาติมากกว่าค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะปปช.เราก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะร่วมกับทีมบูรณาการเช่นสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินค่ะแล้วก็สำนักงานปปช.คลังจังหวัดธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายสตองภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยไม่ได้รอว่าต้องมีคนมาร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องทางคดีก่อนนะคะทั้งนี้ก็ไม่ได้ลงไปเพื่อจับผิดหน่วยงานนะคะแต่เราลงไปเพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงป้องกันค่ะไปยังหน่วยงานนั้นๆเหมือนจะเป็นเทรนเนอร์คอยคุมตั้งแต่ตอนเริ่มซ้อมอะค่ะไม่ปล่อยให้ทำผิดกติกาในสนามจริงเช่นเราจะเข้าไปดูตั้งแต่การกำหนด TOR ของโครงการเลยค่ะแล้วก็จะดูว่ามีการตั้งราคาที่สูงตั้งราคาสูงเกินจริงไห
0: ม
2: ค่ะแล้วก็กระบวนการจะซื้อจะจ้างมันสอบไปทางล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมมีการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าในขั้นของการบริหารสัญญาก็จะในระหว่างโครงการนะคะก็จะดูว่าเป็นไปตามกำหนดหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไปค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดเป็นโครงการที่ถูกทิ้งร้างค่ะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงงบประมาณที่ใช้ไปก็สูญเปล่ากลายเป็นอนุสาวรีย์เช่นหลายๆโครงการที่เราเห็นกันอยู่ตามข่าวนะคะ ถ้าเราเจอจุดที่เสี่ยงระหว่างที่มีการลงพื้นที่เราก็จะแจ้งเตือนทันทีกับหน่วยงานค่ะว่าจุดนี้เสี่ยงให้มีการตรวจสอบแก้ไขซึ่งนี่ก็จะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหน่วยงานรัฐเขาก็จะรู้ตัวว่าอ๋อนี่คือจะมีสายตาของปปช. มีทีมตรวจสอบและประชาชนจับจ้องอยู่ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วนะก็จะทำอะไรมิชอบต้องคิดหนักแล้วล่ะค่ะแล้วปปช.ก็ไม่ได้ใส่ใจแค่เฉพาะตอนลงพื้นที่เท่านั้นนะคะก็ยังจะมีนโยบายในการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะสม่ำเสมอค่ะพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานเมื่อเจอปัญหาในต่างๆในการดำเนินการในระหว่างการดำเนินโครงการให้ดำเนินการถูกต้องค่ะจนกว่าโครงการนั้นจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง
0: ครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะเข้าไปก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญมากๆนะครับของการป้องกันเชิงรุกหรือว่าการป้องปรามเข้าไปก่อนนะฮะทีนี้เราดูในทุกกระบวนการเลยใช่ไหมครับตั้งแต่การร่าง TOR ใช่ไหมหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีการยกร่าง TOR ระบุรายละเอียดต่างๆว่าเราจะทำอะไรจะทำถนนจะทำท่อส่งน้ำนะครับหรือว่าจะทำในรูปแบบไหนที่เป็นภายใต้โครงการนั้นๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคดีเข้ามาเยอะเลยนะครับในขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็พอถึงในกระบวนการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารสัญญาตอนนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญครับอย่างเช่นชาวเชียงใหม่เรานะครับถ้าเราขับรถขับราในช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการทำถนนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงแหวนนะครับการขยายถนนทางลอดสะพานนะครับตัวนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่ภาคประชาชนของเรานะครับจะสามารถมาช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องหรืออย่างน้อยที่สุดครับแสดงออกครับให้รู้ว่าตอนนี้มีภาคประชาชนจับตาดูอยู่นะนะครับจะมาทำอะไรไปเรื่อยไม่ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนของภาครัฐนะครับหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็ส่วนของภาคประชาชนนะครับมีไปไหนมาแล้วบ้างครับนะต้องถามคุณอัชรานะคุณแอนนี่นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางปปช.ในลงพื้นที่เยอะเลยนะฮะในเชียงใหม่ก็ดีต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังสักที่ได้ไหมครับ
2: ก็จะเป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
0: ครับตอนนั้นไปดูโครงการอะไรครับ
2: โครงการเกี่ยวกับการทำน้ำ
0: บริหารจัดการน้ำ
2: บริหารจัดการน้ำ
0: นะฮะมีเจอไหมฮะป้องกันทันไหมครับหรือว่าป้องกันไม่ทันแล้วนะฮะ
2: ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะก็มีการป้องปรามไปให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆอะค่ะร่วมกับทีมบูรณาการสตง.ปปช.ค่ะคลังจังหวัดเนี่ยค่ะ
0: ครับซึ่งทีมบูรณาการส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ทำ MOU กับปปช.ไว้ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะลงตรวจกันในทุกด้านเลยครับทั้งมิติเรื่องของการเงินการคลังนะครับทั้งมิติเรื่องของการทุจริตการเอื้อประโยชน์นะครับและก็มิติอื่นๆความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าไปช่วยกันดูนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากำลังคนของเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งสายตรวจสอบเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปดูทุกโครงการนะครับในมูลค่าเงินหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านได้ทุกโครงการก็คือส่วนของภาคประชาชนและแน่นอนครับว่าในช่วงนี้นะฮะจะไปพบใครก็ตามแต่เนี่ยก็มักจะมีแต่คนพูดว่านะครับพูดกันว่าเนี่ยเราต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่เราลองมาฟังมุมมองนะครับของน้องแต๊กนะครับประธานยูทชิลภาคเหนือนะครับว่าได้มีโอกาสไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.บ้างหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้างครับ
3: โอเคครับขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับบางท่านอาจสงสัยว่ายูทชิลคืออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับกับคำว่ายูทชิลขออธิบายก่อนครับว่ายูทชิลคืออะไรยูทชิลครับก็คือเครือข่ายของเยาวชนที่ได้รับการจัดอบรมนะครับผ่านความรู้ของทางเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับที่ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับเป็นทั้งระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ ็ในระดับจังหวัดพี่จะขับเคลื่อนงานนะครับในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อความหวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเจอการทุจริตน้อยลงหรือว่าจะไม่เจอเลยนะครับยุคชิวของเราครับจึงทำงานอยู่สองด้านนะครับก็คือในด้านของการทำได้เองทำได้เองนี่ก็คือในด้านที่เยาวชนอย่างพวกเราไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการอย่างเช่นการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์การทำวิดีโอนะครับหรือว่าการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในเพจที่มีให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook นะครับที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆได้หรือแม้แต่อีกด้านนึงครับก็คือการทำร่วมการทำร่วมก็คือเราสามารถไปทำร่วมกับองค์กรอื่นๆภายนอกเช่นเจ้าหน้าที่ของปปช.ที่เราไปร่วมลงพื้นที่ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าถัดไปนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกิจกรรมของเขาได้นะทีนี้ที่พี่ชโบถามเมื่อกี้นะครับว่าเรามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่อย่างไรบ้าง อันนี้ผมขอเล่าว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นภาพจริงว่าในโครงการเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วกระบวนการของปปช.ที่เขามีการป้องปรามเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมเข้าประชุมครับว่าเขาประชุมพิจารณาโครงการยังไงบ้างเขามีการอาจจะผิดยังไงบ้างไม่ใช่เชิงจับผิดสิผมพูดผิดอาจจะเป็นเชิง
4: ตั้งข้อสังเกตแต่ว่ามีเยอะเลยนะฮะทุกครั้งที่ไปเจอหลายข้อสังเกตเลยนะครับ
3: ก็คือว่าอาจจะเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่ให้มีการคดีแบบต่อไปอนาคตแล้วก็ได้ไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.ภาค5ครับว่าในพื้นที่สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบางโครงการเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขามีการเบิกจ่ายงบประมาณไปมากแล้วแต่ผลการดำเนินการของเขาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปหรือแม้แต่บางพื้นที่ก็ยังแบบไม่ได้เริ่มในการทำโครงการแต่พี่ๆปปช.ก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จากนั้นพอได้ลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็เอาความรู้นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยลองไปแชร์กับเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการการทุจริตมันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรครับ
4: มูลค่าสูงไหมเห็นความเสียหายเยอะไหมฮะเท่าที่เราได้เคยไปลงมา
3: ถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายร้อยล้านเพราะว่าแต่ละโครงการก็เบิกจ่ายไปอย่างเช่นของจังหวัดลำปางก็มีมูลค่าสูงกว่าประมาณ400กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าโครงการถนนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ประมาณโครงการละ700กว่าล้านบาทใช่คนถือว่าสูงมากๆแล้วก็ผลการดำเนินการก็แบบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เขาตั้งไว
4: ้แล้วในมุมมองของเราฮะภาคเยาวชนนะเรามีมุมมองมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะทุกท่านนะครับรับทราบอยู่แล้วละครับว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในไทยแต่ก็ได้รับคำยืนยันนะฮะบางส่วนจากปปช.เองก็ดีบางส่วนจากน้องแท็กเองก็ดีเนี่ยว่ามันก็ยังคงมีความพยายามนะครับซิกแซกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ในมูลค่าวงเงินไม่น้อยนะครับเราคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ
3: ในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกคนทราบไปอยู่แล้วครับว่ามันไม่ได้ส่งผลเกิดผลดีหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่อส่วนรวมเลยนะถ้าจะมีความรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกว่าอยากให้มันหยุดไปผมเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถนนของประเทศไทยจะปูด้วยแผ่นทองคำ
4: ซึ่งทองคำแพงมากเลยนะช่วงนี้นะ
3: ใช่ครับ
4: ถ้าได้ปูตั้งนานแล้วนี่น่าจะรวยไปแล้วนะ
3: ถูกต้องผมคิดว่าถ้าหากประเทศของเราเนี่ยไม่มีการทุจริตเราสามารถพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือว่ากลุ่มได้โอกาสต่างๆที่เขายังรองบประมาณในส่วนที่จะสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้หรือว่าการพัฒนาต่างๆที่ประเทศไทยควรจะพัฒนาอันนี้ก็จะสามารถนำงบประมาณเนี่ยมาพัฒนาในด้านที่มันจำเป็นได้ถ้าหากอยากให้มันหายไปผมก็อยากให้มันหายไปครับในเรื่องของการทุจริต
4: นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะในหลายๆครั้งที่ได้มีโอกาสมาที่รายการเนี่ยว่าในการที่จะทำสิ่งนี้นะภารกิจนี้ก็คือการลดการทุจริตหรือการทำให้การทุจริตสิ้นไปเนี่ยสำเร็จเกิดขึ้นได้จริงเนี่ย นะฮะอย่าฝากความหวังไว้ที่ปปช.หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวนะในวันนี้เรามีถือว่าเป็นพยานบุคคลแล้วกันนะฮะจากเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆว่ามันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนนะเพียงแค่เราหันหลังนะครับทำเป็นไม่สนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ดีนะครับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐก็ดีเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีผู้ที่พยายามหาโอกาสนะครับในการหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะมาเอาเปรียบกับส่วนรวมนะครับในมุมมองเรื่องของความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับทางฝั่งปปช.ครับคุณแอนนี่ครับมีมุมมองว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็ค่ะสำหรับภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆถือว่าถ้าจะเรียกก็คือเป็นตาสับปะรดช่วยดูสอดส่องการดำเนินการของภาครัฐในงานรัฐในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ได้อะค่ะ
4: นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับกับพื้นที่กับโครงการที่สุดแล้วนะครับในอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับมีนโยบายสำคัญหลายนโยบายเลยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้นะฮะมีการเร่งในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะครับหลายส่วนเช่นมีการใช้เงินงบกลางของปี2568งบประมาณกลางเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ไว้สำรองนะครับในการใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องตั้งงบเร่งด่วนนะครับแต่ก็มีการให้ใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยในการกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อขอโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 157,000 ล้านบาทนะแสนล้านนะครับที่ได้ถูกใช้ไปและตอนนี้ยังคงดำเนินการอยู่ครับกับอีกส่วนนึงครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองสอดส่องดูนะครับแถวบ้านท่านนะครับใกล้บ้านนะครับใกล้ที่ทำงานนะครับเห็นสังเกตเห็นป้ายสีเขียวๆหรือไม่นะฮะที่เป็นป้ายโครงการก่อสร้างต่างๆนะครับลองไปสังเกตงบประมาณในโครงการดูครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละโครงการทำอะไรบ้างนะครับสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าทุกๆภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับร่วมกันในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะมาช่วยกันสอดส่องดูแลและสำคัญเลยอย่างที่คุณอัชราได้พูดเป็นในตอนต้นนะครับว่าถ้าเราสามารถระงับยับยั้งความเสียหายได้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นก็คือการป้องกันเชิงรุกส่วนนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าการมาไล่จับครับนะปกติเนี่ยนะฮะทุกท่านที่จำภาพของหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะจำภาพในการบุกจับใช่ไหมครับจับกุมส่งฟ้องขึ้นศาลจำคุกดำเนินคดีนะครับซึ่งนั่นเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วครับและมูลค่านะงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีก็มีความเสียหายตามมาอีกเป็นระลอกครับจะดีกว่าไหมครับถ้าพวกเราทุกท่านนะครับมาช่วยกันดูตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการนะครับอย่างเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับทางทีมผมนะครับทีมคุณแอนนี่ทีมน้องแท็กแล้วก็สตง.นะครับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆนะครับไปร่วมกันลงดูที่ถนนที่ไหนนะฮะผมจำชื่อไม่ได้นะแยกหนองจอม
3: หนองจอมแล้วก็สันคยอม
4: แยกหนองจอมกับแยกสันคยอมครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะครับถือว่าเป็นวิทยุนะฮะของเชียงใหม่นะครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะฮะช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีสะพานและทางลอดตรงนั้นแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยรถติดมากนะครับงบประมาณเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับมีมูลค่ามากกว่า500ล้านนะครับผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แล้วนะฮะแต่มีมูลค่ามากกว่า500ล้านครับประกอบไปด้วยทั้งการขุดนะครับดินที่ขุดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแผนการก่อสร้างเป็นอย่างไรการเวนคืนที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรใครมีข้อมูลเอามาแชร์กันได้นะครับส่งมาให้สำนักงานปปช.ภาค5ก็ได้ครับปปช.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ครับนะหรือแจ้งผ่านเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะหรือถ้าเป็นน้องๆนะครับให้ไปค้นหานะครับสืบค้นในInstagram นะฮะหรือ Facebook Fanpage นะครับว่า Youth Chill
3: Thailand
4: Thailand นะครับ
3: Youth Chill ภาค5ก็ได้
4: Youth Chill ภาค5นะฮะเด็กกับเด็กนะฮะน้องกับน้องคุยกันเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับทางปปช.ภาค5เองนะครับในการที่จะมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับงบประมาณเมื่อวันก่อนเนี่ยทางปปช.ลงไปดูแล้วล่ะนะฮะก่อนที่จะเริ่มโครงการอีกนะครับความผิดปกติของ TOR กระบวนการต่างๆก็ได้ ตั้งข้อสังเกตไปเรียบร้อยแล้วกั้นไว้ก่อนครับกั้นไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราปล่อยระยะเวลาผ่านไปโครงการนี้เนี่ยก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับ3ปีถ้ารอปปช.ไปตรวจสุดท้ายนะครับผมเกรงว่าจะเหมือนอีกหลายๆโครงการที่เรื่องของคุณภาพปูนวัสดุนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคดีไปแล้วนะฮะก็คือป้องกันไม่ทันแล้วนะครับในวันแรกเนี่ยน้องแต๊กก็ได้ไปร่วมลงด้วยนะฮะเราเห็นเราได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับในวันแรกครับเกี่ยวกับโครงการถนนนี่ครับ
3: ในวันแรกนะครับที่ได้ไปร่วมลงพื้นที่นะครับก็เห็นตั้งแต่สภาพของถนนเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปอย่างที่พี่เทอร์โบบอกครับว่าถนนที่ทำการขุดออกไปเนี่ยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่แล้วในโครงการก็ยังมีการนำดินนะครับมาสั่งซื้อดินเพิ่มอีกแล้วดินที่ทำขุดออกไปเนี่ยหายไปไหนอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งทางกรมทางหลวงก็ได้มีการตอบคำถามมาแล้วนะครับว่าจะเพราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยสภาพไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็มีการเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ทำให้แจ้งกับปปช.ทราบแล้วครับแล้วก็ที่เห็นอีกหนึ่งอย่างครับก็คือสภาพของการสัญจรนะครับที่ว่าเอ้ยมันติดขัดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีจราจรที่มีปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงจะต้องสร้างโครงการนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นครับผมที่เราไปลงพื้นที่มา
4: และนี่เป็นแค่พาร์ทแรกนะโครงการยังไม่ลงเสาเลยนะ
3: ยังไม่ลงเสา
4: แล้วก็มีข้อสังเกตแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานกรมทางหลวงที่2นะกรมทางหลวงที่2เนี่ยนะครับเขาก็มีความยินดีมากนะครับที่มีคนมาช่วยกันดูครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่เทลงไปนะครับในการสร้างถนนนะครับในการสร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่กรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องของการซ่อมการสร้างใหม่การขยายถนนนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยและการที่มีพวกเราเนี่ยลงมาช่วยกันเนี่ยนะครับในการสอดส่องดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ปปช.อย่างเดียวนะครับหน่วยงานเขาก็ยินดีนะครับเต็มใจในการมาช่วยดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ดำเนินการจริงนะครับเป็นช่างในการก่อสร้างจริงก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รับงานของรัฐนะครับก็จะเป็นภาคเอกชนอีกทอดหนึ่งบางทีเนี่ยถ้าพวกเรามาช่วยกันสอดส่องมาช่วยกันกำชับดูแลผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเนี่ยให้ผู้รับเหมาเหล่านี้เนี่ยทำงานให้ถูกต้องนะติดตั้งไฟสัญญาณส่องสว่างป้องกันอันตรายจากจราจรได้ถูกต้องไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเองนะครับกับพวกเรานะครับชาวเชียงใหม่เองนะแล้วเมื่อวานเราไปไหนกันนะฮะน้องแท็กนะฮะ
3: เมื่อวานเราไปดูพื้นที่เชียงดาวครับผม
4: ครับ
3: ใช่พื้นที่เชียงดาวจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการขยายถนนครับว่าเขาจะมีการขยายถนน4เลน
4: ครับ
3: เกิดขึ้นแล้วก็เราไปดูสภาพว่าเอ้ยเรามันจะมีการเว้นคืนพื้นที่ยังไงบ้างแล้วก็พื้นที่ดินที่หายไปเนี่ยมันจะหายไปไหนบ้างแล้วก็มีการเว้นคืนพื้นที่แล้วชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราไปดูแต่ก็ดอกจันไว้ครับว่าโครงการยังไม่เริ่มอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของเราไปไว้ก่อนครับ
4: โครงการยังไม่เริ่มแต่เริ่มแน
3: ่แต่เริ่มแน
4: ่เริ่มแน่ในปีงบประมาณนี้แน่นอนนะ
3: ถูกต้องเพราะว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณมาแล้ว 15% ที่น่าจะที่ผมจำไม่ผิดตอนที่ประชุมวันนั้น
4: อ๋ออันนี้เป็นโครงการวันนี้ฮะ
3: โอเคคร
4: ับ เป็นโครงการวันนี้
3: สลับไปนิดนึง
4: ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องคุณผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ตรงแถวเส้นถนนที่จะตัดใหม่นะครับของกรมทางหลวงชนบทแถวสันป่าตองนะครับไป
3: สันกำแพง
4: สันกำแพงนะครับขออภัยครับเห็นไหมครับงงจริงๆด้วยนะครับแต่แถวสันกำแพงนะครับก็ไปพบเจอกันได้นะครับไปช่วยกันดูนะครับใครได้รับผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างถนนเส้นใหม่นี่แหละที่จะมาช่วยขยายนะครับกระจายนะครับทางการจราจรของเราเนี่ยให้ไม่ติดขัดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่1เนี่ยกำลังทำแล้วนะครับทำไปเสร็จ 15% นะฮะอย่างที่น้องแต๊กว่าไปนะครับตอนที่2กับตอนที่3ตามมาแล้วเริ่มในปีนี้แน่นอนผูกสัญญาณในปีนี้แน่นอนแล้วเราจะมาดูกันว่าถนนที่สร้างถูกไหมคนที่ได้ควรจะคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะต้องมีการเวนคืนได้เงินครบถ้วนไหมแล้ว คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่นำมาใช้เนี่ยนะครับถูกต้องได้มอกหรือไม่เหล็กเส้นต่างๆนะเอามาจากบริษัทไหนนะจะเป็นบริษัทที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับเพราะต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นจังหวัดในทางภาคเหนือนี่แหละนะครับก็ได้ลงไปดูมานะฮะลงไปตรวจสอบให้คำแนะนำนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับป้องกันเขาใช้คำว่าป้องกันไม่ทันแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆความผิดต่างๆรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีที่มีโอกาสได้ฟังรายการนี้ในช่วงนี้อยู่เนี่ยนะครับรวมไปถึงภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยนะฮะเกิดคดีขึ้นมาไม่สนุกหรอกครับนะครับต้องมาทำอะไรต่างๆนานาบางท่านจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยหรือเกษียณไปแล้วเนี่ยยังต้องเที่ยวมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับไม่สนุกหรอกครับนะฮะรวมไปถึงภาคประชาชนนะฮะถ้าโครงการเสียหายขึ้นมาก็ไม่สนุกเช่นเดียวกันนะครับก็มาช่วยกันกันไว้ตั้งแต่ต้นทางนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เชียงดาวใช่ไหมครับ เส้นนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่สำคัญมากครับที่จะเป็นเส้นหลายท่านเนี่ยใช้ถนนเส้นนั้นในการวิ่งเป็นสายหลักในการไปทางเชียงรายนะครับทะลุไปเริ่มต้นตั้งแต่แยกเชียงดาวครับยาวไปถึงแยก
2: เม
4: ื
2: องง
4: ายนะครับเส้นนั้นถ้าท่านไหนนะฮะที่เป็นน้องๆนะฮะชอบถ่ายรูปนะฮะถ่ายภาพสวยๆนะเราจะเห็นภาพประจำก็คือการถ่ายรูปกับดอยหลวงเชียงดาวนะฮะที่ไปยืนอยู่ต้องไปยืนอยู่กลางถนนใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะตัดถนนใหม่แล้วนะครับเป็น4เลนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายภาพได้หรือไม่อย่างไรกำลังเริ่มแล้วนะครับถือว่ามาแจ้งข่าวให้รับทราบกันนะวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทางฝั่งปปช.นะครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างนะครับที่ได้รับฟังมาในวันนี้ครับ
2: ค่ะในส่วนของปปช.นะคะ การปราบปรามคนโกงก็คือหน้าที่ของปปช.ค่ะแต่ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการโกงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะเงินงบประมาณทุกบาทมาจากเหงื่อใครของพวกเราทุกคนนะคะในรูปแบบของภาษีวันนี้ปปช.ปรับบทบาทมาทำงานเชิงรุกค่ะเพื่อป้องกันเงินของท่านตั้งแต่ต้นทางแต่ก็อยากจะเชิญชวนท่านทุกท่านนะคะมาเป็นตาสับปะรดร่วมกับเราค่ะหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนปปช.โทร1205หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.หรือสำนักงานปปช.ภาค5ได้เลยนะคะ
4: ครับและทางฝั่งน้องแต๊กล่ะครับ
3: ครับเราทำงานด้วยความหวังของเราครับว่าเราอยากมีอนาคตที่การทุจริตเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งวันนี้ครับภาคเยาวชนของเรานะครับทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค5นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าภาคอื่นๆนะครับในภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเยาวชนได้เริ่มแล้วนะครับในการที่จะป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นครับจึงจะเชิญชวนครับผมในภาคของประชาชนทุกภาคส่วนครับมาร่วมกันจับตามองครับแล้วก็ร่วมกันครับในการป้องกันการทุจริตให้มันน้อยลงครับไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือว่าจะเริ่มในวันไหนแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะครับเพื่ออนาคตนะครับของเยาวชนในวันนี้ครับผมขอฝากทุกคนด้วยครับ
4: นะครับและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราไม่เริ่มนะครับในการที่จะมาร่วมกันจับตามองนะครับร่วมกันดูทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เป็นการก่อสร้างงบประมาณสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่ารายละเอียดเนี่ยนะอาจจะต้องขยายเวลาของรายการไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรามีรายละเอียดอีกมากเลยครับที่เป็นใช้คำว่าบทเรียนจากอดีตนะครับจากการที่ปล่อยนะครับให้มีการทุจริตนะครับหรือจากการที่เราอาจจะหลงลืมในการเข้ามาเหลียวมองสิ่งรอบตัวว่าเอ๊ะอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับที่ทั้งภาคประชาชนเองก็ดีหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีเนี่ยนะจะได้มาร่วมกันนะครับสอดส่องดูแลนะครับไม่ใช่เพื่อสำนักงานปปช.ครับไม่ใช่เพื่อหน่วยงานรัฐใดหน่วยงานนัดรัฐหนึ่งนะครับแต่ผลประโยชน์สุดท้ายนะครับก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับชาวเชียงใหม่นะครับทุกท่านนะครับกับสิ่งที่เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนที่ จ่ายไปแล้วนะครับในทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่นๆใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับชุมชนรวมถึงเป็นประโยชน์กับใครก็ตามแต่นะครับพวกเราลูกหลานนะครับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับรวมไปถึงชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าพวกเรามาช่วยกันดูช่วยกันทำงานช่วยกันให้ข้อแนะนำให้ข้อสังเกตไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปกับสายลมในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนทางน้ำเสาไฟนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพวกนี้มีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับถ้าเราช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องสุดท้ายแล้วครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือพวกเราทุกคนนะครับการต่อต้านการทุจริตครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ครับเริ่มต้นจากการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบและช่วยกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมไปด้วยกัน และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้ครับเราจะพบกันทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปช.ภาค5ได้ที่ Facebook แฟนเพจสำนักงานปปช.ภาค5ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้

0: ด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
0: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
3: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเอง
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อเ
7: ือยอผักเกลอซาจะผัดดูผัดชิลอซาบา
9: ที่วิจอวิออคโล
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
11: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งดีๆเหล่านี้จะเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟแน่นอนเชื่อว่าหลายคนนั้นได้ทานได้ดื่มกันเยอะกินกาแฟกันเยอะเรียกกันว่ามันหอมอร่อยจริงๆแต่มันก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง8กลุ่มเนี่ยให้ระวังในการที่จะดื่มกาแฟจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็มาฟังสาระความรู้จากรายการหน้าต่างชีวิตนี่แหละต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกาแฟแล้วเชื่อว่าทุกคนนั้นรู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอกาแฟและในสมัยก่อนเนี่ยต้องพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ากาแฟมันไม่ได้สำเร็จรูปแบบนี้มากมายส่วนมากจะเป็นกาแฟชงนะครับอย่างที่ถ้าใครเป็นคนในสมัยก่อนนั้นจะเห็นว่าจะมีร้านกาแฟแล้วจะมีหม้อต้มใหญ่ๆต้มน้ำให้เดือดเอาไว้แล้วก็จะมีหม้อเล็กๆใส่ถุงกาแฟจะเป็นหม้อกาแฟกับใส่ชาส่วนมากก็จะเป็นชาดำเย็นชาร้อนต่างๆเวลาชงออกมาส่วนมากจะเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่ากาแฟโบราณนี่แหละมันก็เป็นโบราณจริงๆนะสมัยก่อนนั้นต้องยอมรับว่าคนติดกาแฟเนี่ยก็ติดกาแฟโบราณนี่แหละกลิ่นมันหอมจริงๆต้องบอกแบบนี้เลยบ้านผู้จัดเนี่ยอยู่ริมน้ำเวลาเขาขายกาแฟเนี่ยเขาใส่เรือมาแล้วเวลาวิ่งผ่านไปเนี่ยกลิ่นมันหอมมากๆและที่สำคัญถ้าใส่เรือมาเนี่ยน้ำแข็งจะทำอย่างไรล่ะพูดถึงตรงนี้เลยนะครับน้ำแข็งในสมัยก่อนนั้นจะเป็นน้ำแข็งก้อนเป็นส่วนใหญ่และจะไม่ค่อยมีตู้เย็นหรือตู้ที่จะใส่เพื่อไม่ให้น้ำแข็งนั้นละลายแต่เขาจะใช้แกรบนี่แหละแกรบก็คือเปลือกของข้าวที่เขาเอามาสีแล้วเนี่ยมันใช้ประโยชน์มากมายในการหุงต้มก็ได้แต่เขาเอามาใส่น้ำแข็งนี่แหละเพื่อไม่ให้มันละลายในร้านต่างๆเนี่ยเมื่อวางน้ำแข็งแล้วเนี่ยเขาจะใช้แกรบนี่แหละโปะเข้าไปแล้วน้ำแข็งมันก็ไม่ค่อยละลายยังเป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมตามเรือต่างๆก็เหมือนกันเวลาที่เขาขายกาแฟเนี่ยเขาก็วางน้ำแข็งก้อนไว้ 4-5 ก้อนก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้ท้ายเรือแล้วก็ใช้แกรบนี่แหละโปะไปแล้วน้ำแข็งมันก็ไม่ละลายด้วยถ้าเกิดว่าหมดเดี๋ยวก็ไปซื้อเอาไปซื้อก็จะได้น้ำแข็งที่มีแกรบมาใส่เหมือนเดิมแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนขายกาแฟสมัยก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแข็งเลยนะครับไม่มีการละลายแน่นอนในสมัยนี้ก็จะมีตู้เย็นที่ใส่และสมัยก่อนนั้นจะไม่ค่อยมีเครื่องบดเท่าไหร่นอกจากว่าในตัวเมืองถ้าตามชนบทต่างๆนี้เขาก็จะใช้ท่อนไม้ใหญ่ๆหรือค้อนทุบเอาให้มันพอดีแล้วก็ใส่ในแก้วใส่ในกระติกต่างๆนั้นในการที่จะกินกาแฟกินโอเลี้ยงกินชาต่างๆสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นสมัยนี้ก็วิวัฒนาการกันไปแต่ว่ากาแฟนั้นยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบตลอดในแต่ละวันนั้นตื่นเช้าขึ้นมาคอกาแฟเนี่ยเขาก็จะไปร้านกาแฟก่อนเลยนะครับไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินโอเลี้ยงไปนั่งกินชาจะเป็นชาดำเย็นชาร้อนต่างๆพวกนี้จนกระทั่งร้านกาแฟนั้นเปิดกันมากมายแล้วเมื่อเป็นที่รวมตัวรวมหัวกันเยอะๆพูดกันแบบนี้มันก็จะเรียกกันว่าสภากาแฟนี่แหละเพราะว่าแต่ละอาชีพต่างๆก็จะมานั่งคุยคนที่ซื้อใส่ถุงก็ผ่านไปคนที่จะนั่งคุยในตอนเช้าๆก่อนจะไปทำงานต่างๆพวกนี้ก็มานั่งกันแล้วก็มาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกลายเป็นสภากาแฟเป็นที่รู้จักในหลายๆผู้คนแล้วก็เป็นที่นับถือต่างๆตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่มานั่งกินกาแฟนั้นด้วยถือว่ากาแฟนั้นมีมานานพอสมควรและในบ้านเรานี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกาแฟนั้นปลูกกันได้อยู่แล้วแถวภาคเหนือรวมกระทั่งก็มีการเอากาแฟนำเข้ามาและก็วิวัฒนาการจนเป็นกาแฟสำเร็จรูปในปัจจุบันนี้แหละจนกระทั่งร้านกาแฟต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายมีวิวัฒนาการในการที่จะปรับรูปแบบกาแฟออกไปมากมายเป็นแบบมัทฉะเป็นแบบกาแฟเย็นเป็นแบบกาแฟสดต่างๆพวกนี้เรียกกันว่าตามคอกาแฟต่างๆที่จะมาซื้อมาดื่มมากินกันจนกระทั่งในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าร้านกาแฟต่างๆนั้นเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดเหมือนกันแต่ละร้านนั้นก็จะปรับอะไรให้มันดูที่จะน่าเข้าไปนั่งรวมกระทั่งมีมากกว่ากาแฟอย่างเช่นมีชาเขียวมีกาแฟมีอะไรหลายอย่างขนมนมเนยต่างๆที่จะทานกับกาแฟรวมกระทั่งบรรยากาศนี่แหละถือว่าสำคัญที่สุดบางทีก็ติดยอดดอยบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดบางทีก็ติดริมน้ำต่างๆหรืออยู่ในห้องแอร์มี Wi-Fi ให้เล่นเรียกว่าวิวัฒนาการออกไปเพื่อจะดึงดูดลูกค้าต่างๆแต่ว่ากาแฟที่ดื่มกันทั่วไปส่วนมากก็จะดื่มกันในบ้านหรือไม่ก็ในที่ทำงานต่างๆส่วนมากก็จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปมากกว่าเรียกว่าพอชงดื่มกันได้เลยจะเติมอะไรลงไปก็แล้วแต่คนที่ชอบบางคนก็ชอบกาแฟดำบางคนก็จะใส่นมใส่ครีมนิดหน่อยใส่น้ำตาลอีกสักนิดนึงเรียกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
ขอให้จิบกาแฟสักนิดนึงก่อนทำงานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยแต่กาแฟต่างๆนั้นนอกจากให้ความสุขให้กลิ่นหอมให้อะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกาแฟนั้นมีคาเฟอีนเนี่ยมันทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถ้าทานกันมากๆมันก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการออกมาเตือนถึงคน8กลุ่มที่เขาบอกว่าห้ามดื่มกาแฟหรือดื่มแค่พอดีดื่มสักนิดนึงพอเป็นไปได้แต่จริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพแบบไม่รู้ตัวกลุ่มคนพวกนั้นจะเป็นใครกันบ้างจะเป็นกลุ่มอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

0: านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับยังพูดถึงกาแฟกันต่อก่อนจะพูดนั้นผู้จัดก็จิบไปนิดหนึ่งเพราะว่าชงกาแฟแก้วกาแฟนั้นก็วางอยู่ข้างๆแหมมันสดชื่นจริงๆแต่อย่างที่บอกนะครับว่าระวังนิดหนึ่งคอกาแฟต่างๆที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมันจะมีกลุ่มคนอยู่8กลุ่มเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งถึงแม้กาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่สุดโปรดของแต่ละคนด้วยกลิ่นอันหอมแล้วก็รสชาติขมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าบางคนนั้นต้องระวังในการดื่มกาแฟอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพเสมอไปแต่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพแบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนใน8กลุ่มต่อไปนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยกลุ่มแรกนั้นก็คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจแน่นอนนะครับคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและก็หัวใจหากเป็นผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจังหวะการเต้นไม่สม่ำเสมอมีความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยคาเฟอีนมันจะทำให้อาการนั้นแย่ลงอย่างเช่นว่าเกิดอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายหรือไม่ก็เจ็บหน้าอกขึ้นมานอกจากนี้แล้วยังมีผลต่อการหดตัวของหลอดเลือดอีกด้วยจะทำให้หัวใจนั้นทำงานหนักมากขึ้นต้องระวังเลยนะครับคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจในการดื่มกาแฟนะครับอย่างที่สองก็คือว่ากลุ่มคนที่มีภาวะวิตกกังวลหรือเป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับเรื้อรังเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดส่งผลให้ผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลเนี่ยมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการกระสับกระส่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับแล้วก็เกิดวงจรยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งนอนแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับทำลายสุขภาพอย่างเงียบๆแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับและกลุ่มคนที่3นั้นก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่ากาแฟนั้นมีความเป็นกรดสูงแล้วก็ยังส่งเสริมการหลั่งกรดในกระเพาะซึ่งอาจจะไปกระตุ้นให้อาการของโรคกระเพาะนั้นเกิดลำไส้แปรปรวนหรือกรดไหลย้อนกำเริบโดยเฉพาะผู้ที่มีแผลในกระเพาะหรือภาวะหลอดอาหารอักเสบต้องระวังเลยนะครับในการที่จะดื่มกาแฟเอาพอดีหรือไม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยนะครับกลุ่มคนที่4ก็คือสตรีมีครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรเพราะว่าในช่วงตั้งครรภ์นั้นร่างกายจะกำจัดคาเฟอีนได้ช้าลงคาเฟอีนเนี่ยมันส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ได้แล้วก็อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาเช่นมีความเสี่ยงต่อการแท้งคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักแรกเกิดนั้นต่ำนอกจากนี้คาเฟอีนยังสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแล้วก็ส่งผลให้ทารกนั้นรู้สึกหงุดหงิดหรือหลับยากแบบนั้นนะครับและกลุ่มคนที่5นั้นก็คือเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับเพราะว่าระบบประสาทและก็หัวใจของเด็กยังไม่พัฒนาเต็มที่การบริโภคคาเฟอีนอาจจะส่งผลกระทบเช่นเกิดอาการใจสั่นสมาธิสั้นหรือไม่วิตกกังวลบางทีก็นอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการลดการดูดซึมแคลเซียมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกระดูกด้วยกลุ่มคนที่7นั้นก็คือผู้ป่วยโรคคอพอกเป็นพิษก็คือภาวะไทรอยด์เป็นพิษนี่แหละเพราะว่าโรคนี้จะทำให้ต่อมไทรอยด์นั้นผลิตฮอร์โมนเกินความจำเป็นคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นเช่นใจสั่นเหงื่อออกมากหรือรู้สึกไม่สบายตัวอาจทำให้อาการนั้นควบคุมยากมากขึ้นและอย่างที่7กลุ่มคนที่7นั้นก็คือผู้ที่ใช้ยาบางประเภทเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันไปสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาได้เช่นยากระตุ้นประสาทยากล่อมประสาททำให้ยานั้นออกฤทธิ์แรงขึ้นหรือก็ลดประสิทธิภาพลงจึงควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะดื่มกาแฟเป็นประจำและกลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มคนที่8นี้ก็คือผู้ที่ไวต่อคาเฟอีนนี่แหละเพราะว่าบางคนนั้นไวต่อคาเฟอีนโดยธรรมชาติแม้จะดื่มในปริมาณน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นวิงเวียนศีรษะใจสั่นคลื่นไส้หรือปวดศีรษะ หากพบว่าเมื่อดื่มกาแฟแล้วมีอาการเหล่านี้เนี่ยควรที่จะพิจารณาว่าควรจะหยุดกาแฟเถอะหรือลดปริมาณในการบริโภคลงมันก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยเพราะฉะนั้น8กลุ่มคนนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถึงแม้กาแฟนั้นมันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเรียกกันว่ากลิ่นหอมทานไปแล้วนี้มันติดอกติดใจหลายคนในยามที่อาจจะง่วงขึ้นมาก็กาแฟสักนิดนึงแต่ว่ากลุ่มเสียงพวกนี้เนี่ยต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าบางทีมันจะเป็นภัยเงียบก็ได้ที่จะบั่นทอนสุขภาพอย่างไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มนี้ระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าอยากจะทานจริงๆปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจิบกาแฟทุกครั้งนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในหลายๆด้านสามารถที่จะโทรคุยกันได้นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลบริการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายบริการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้คุณสุกัญญาและดิฉันปัสสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเรื่องของวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย17 สิงหาคมนะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเนี่ยก็ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับความจำนงบริจาคดวงตาจัดเก็บดวงตาผู้บริจาคเมื่อเสียชีวิตแล้วแล้วก็จัดสรรดวงตาที่บริจาคให้กับจักษุแพทย์เพื่อนำไปปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการโดยเมื่อวันที่17 สิงหาคม 2512นะคะศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้ที่ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรกแล้วก็ได้นำไปปลูกถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการจำนวน2 รายด้วยกันนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคดวงตาคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยจึงมีมติให้วันที่17 สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2569ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็ได้ดำเนินงานมาครบ61 ปีแล้วนะคะทั้งนี้ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะในห้วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลทำให้สามารถจัดหาดวงตาบริจาคได้น้อยลงตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็มีกำหนดมาตรการคัดกรองผู้บริจาคที่เสียชีวิตก่อนดำเนินการจัดเก็บดวงตานะคะก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะหลังมันมีการแพร่ระบาดของโควิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้รับดวงตาบริจาคนั่นเองแล้วก็ให้ไปเป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับดวงตาไปเนี่ยมั่นใจว่าดวงตาบริจาคที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้รับมานั้นมีความปลอดภัยก่อนส่งมอบดวงตาบริจาคให้กับจักษุแพทย์เพื่อนำไปปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการต่อไปนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะส่วนดวงตาสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดนะคะซึ่งส่วนดวงตาสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยยังมีการร่วมมือช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ความร่วมมือด้านการแพทย์เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานเครือข่ายเนี่ยสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหาแล้วก็บริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลนะคะจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508จนถึงปัจจุบันนะคะพุทธศักราช2569ก็มีผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาไปแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น 18,950 รายแล้วก็มีผู้รอรับการบริจาคอีกกว่า 11,000 กว่ารายนะคะและก็มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตานะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508จนถึงปัจจุบันนี้ก็จำนวน 1 ล้านนะคะ 549,600 กว่ารายค่ะเนื่องในโอกาสนะคะเดือนแห่งวันแม่นะคะทางสภากาชาดไทยก็ขอเชิญชวนนะคะคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะร่วมทำบุญนะคะบริจาคแล้วก็ร่วมเป็นผู้ให้นะคะมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยนะคะส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดกับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตานะคะร่วมส่งต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนก็สามารถทำได้ในหลายช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือสามารถบริจาคผ่านระบบ e-donation นะคะโดยสแกน QR code นะคะด้วย mobile banking application นะคะที่ www.letdemclove.com/donate ค่ะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือบัญชีศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยธนาคารกรุงเทพนะคะหมายเลขบัญชี023-125-8887ค่ะแล้วก็ช่องทางที่3บัญชีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี045-231-3902ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง True Money Wallet นะคะก็ดูสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่www.letdemclove.com นะคะสามารถบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็ผ่านสภากาชาดไทยได้ทุกช่องทางสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะหากท่านใดนะคะเขาเรียกว่ามีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยก็สามารถผ่านเข้าไปช่องทางนี้ได้หรือไม่ก็เข้าไปที่เพจนะคะ Facebook ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยค่ะค่ะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: ลังจากฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะซึ่งในวันนี้เราก็นำเรื่องของการบริจาคดวงตาอวัยวะและการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างไรมาฝากกันนะคะก็เริ่มด้วยที่การบริจาคดวงตานะคะการบริจาคดวงตาเนี่ยก็เขาบอกว่าเมื่อเราเสียชีวิตแล้วนะคะขอบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะคะเราก็จะมีการนำดวงตาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะซึ่งผู้บริจาคก็จะเป็นผู้เสียชีวิตหัวใจหยุดเต้นหรือว่าผู้เสียชีวิตในภาวะสมองตายโดยเสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือว่าในบ้านพักนะคะแล้วเราบริจาคอะไรได้บ้างนะคะเราสามารถบริจาคดวงตาได้ทั้งดวงเพื่อนำกระจกตาเนี่ยไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการนะคะส่วนของตาขาวนั้นก็นำไปใช้ผ่าตัดโรคตาอื่นๆได้ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาที่เขาเอาดวงตาลงไปเขาก็จะเอาไปทั้งดวงแต่ก็จะเย็บปิดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะซึ่งเกณฑ์การรับบริจาคดวงตานี่ก็อายุตั้งแต่4ขวบถึง75ขวบนะคะ4ถึง75ปีนะคะปราศจากเชื้อที่ติดต่อได้ทางการปลูกถ่ายนะคะไม่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมานะคะในระยะแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่สายตาสั้นยาวเอียงหรือว่าเคยผ่าตัดต้อกระจกก็สามารถบริจาคได้นะคะก็คือพูดง่ายๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเอียงนะคะแล้วก็สามารถบริจาคได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการจัดเก็บดวงตานั้นภายหลังจากผู้บริจาคเสียชีวิตแล้วต้องทำการจัดเก็บดวงตาภายใน6ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน12ชั่วโมงหากนำร่างไปเก็บในช่องแช่เย็นของโรงพยาบาลนะคะแต่หากบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะบริจาคดวงตาได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะการดูแลหลังการจัดเก็บนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการจัดเก็บดวงตาเจ้าหน้าที่จะตกแต่งใบหน้าของผู้บริจาคด้วยความเคารพเหมือนผู้บริจาคนอนหลับตาตามปกติแล้วก็มีการส่งมอบร่างผู้บริจาคให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคดวงตานะคะ
1: ค่ะก็หลายๆท่านก็เป็นกังวล นะคะเรามักจะได้ยินหลายๆคำถามใช่ไหมคะว่าเอ้ยบริจาคดวงตาควักไปทั้งลูกตาแล้วมันจะเป็นความเชื่อว่า
0: เกิดการชาติหน้าจะไม่มีดวงตา
1: ใช่ค่ะแต่จริงจริงอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะถ้าใครที่สนใจจะบริจาคก็อย่างที่บอกค่ะสามารถติดต่อได้ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะคะนอกจากการบริจาคดวงตาแล้วนะคะมันก็จะมีคำถามว่าบริจาคอวัยวะเราต้องบริจาคอะไรบ้างเราต้องทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงบริจาคแล้วถ้าสมมติเราเสียชีวิตแล้วเขาจะมารับเราไปได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามารู้กันตรงนี้ค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะนะคะก็คือการแสดงเจตจำนงเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นะคะถ้าตนเองเสียชีวิตไปแล้วก็ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆเสื่อมสภาพโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะซึ่งผู้บริจาคก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีภาวะสมองตายนะคะซึ่งต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นโดยมีแพทย์3คนนะคะเป็นผู้วินิจฉัยภาวะสมองตายนะคะซึ่งจะทำการตรวจ2ครั้งมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงค่ะแล้วก็บริจาคอะไรได้บ้างนะคะอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้ก็ได้แก่นะคะไตตับหัวใจปอดตับอ่อนลำไส้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้ก็ได้แก่กระจกตานะคะลิ้นหัวใจหลอดเลือดผิวหนังแล้วก็กระดูกเส้นเอ็นนะคะสำหรับเกณฑ์การรับบริจาคก็คืออายุของผู้บริจาคไม่ควรเกิน65ปีโดยแพทย์จะพิจารณาร่วมกับสาเหตุการเสียชีวิตและก็โรคประจำตัวด้วยซึ่งอวัยวะที่จะบริจาคก็จะต้องทำงานได้ดีด้วยนะคะปราศจากโรคมะเร็งโรคติดเชื้อเช่นไวรัสตับอักเสบหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น HIV นะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตโรคความดันโลหิตสูงโรคตับและก็ไม่ติดสุราอันนี้ย้ำนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มักจะมีเรื่องของเบาหวานความดันหรือโรคไตนะคะอันนี้ก็คือจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังสำหรับการจัดเก็บนะคะทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเฉพาะทางก็จะทำการผ่าตัดแล้วก็เก็บรักษาอวัยวะให้คงสภาพนะคะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาและการดูแลหลังการจัดเก็บนะคะก็คือการผ่าตัดเพื่อนำอวัยวะไปให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริจาคแพทย์ก็จะตกแต่งร่างกายของผู้บริจาคให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบร่างผู้บริจาคให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช่นเดียวกับผู้ที่บริจาคดวงตาค่ะ
0: ค่ะซึ่งการบริจาคดวงตาแล้วก็การบริจาคอวัยวะนะคะก็สามารถบริจาคที่สภากาชาดไทยนะคะมันก็จะมีทั้งแบบฟอร์มนะคะหรือว่าเข้าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะสามารถบริจาคออนไลน์ได้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการบริจาคร่างกายหรือว่าการอุทิศร่างกายนั่นเองนะคะการบริจาคร่างกายนะคะก็จะทำเมื่อเราเสียชีวิตแล้วนะคะเราขอทิศอุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองนะคะก็ให้กับบุคลากรหรือว่านักศึกษาทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักนิสิตนักศึกษาแพทย์พยาบาลหรือว่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านต่างๆนะคะหรือว่ารวมถึงแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะซึ่งผู้บริจาคร่างกายก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาตินะคะหรือว่าเจ็บป่วยที่ปราศจากโรคติดต่อแล้วก็ต้องมีสภาพร่างกายและอวัยวะที่ครบเพื่อนำไปศึกษานะคะแต่ว่าสามารถบริจาคร่วมกับดวงตาได้นะคะบริจาคอะไรได้บ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะก็บริจาคทางร่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคู่กับดวงตาได้นะคะเกณฑ์การรับบริจาคก็คือผู้ที่จะแจ้งความจำนงจะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนั่นก็คือบรรลุนิติภาวะนั่นเองนะคะหรือว่าตามข้อกำหนดของสถาบันที่รับบริจาคแต่ละแห่งนะคะจะต้องไม่เป็นผู้ที่พิการทางร่างกายหรือว่ามีการนำอวัยวะที่สำคัญออกไปจนไม่เหมาะสมกับการศึกษานะคะแล้วก็เขาไม่รับร่างที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งระยะลุกลามนะคะหรือว่าโรคติดเชื้อร้ายแรงหรือว่าเสียชีวิตที่เกี่ยวกับคดีต่างๆหรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ต้องมีการผ่าชันสูตรศพนะคะแล้วก็ต้องเสียชีวิตโดยทราบสาเหตุจากการเสียชีวิตและสภาพไม่เน่าเปื่อยนะคะแล้วก็เมื่อเสียชีวิตแล้วนะคะเขาห้ามฉีดยารักษาสภาพศพก่อนบริจาคนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วญาติจะต้องโทรแจ้งทางโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถาบันที่รับบริจาคร่างกายนั่นเองนะคะส่วนเกณฑ์อื่นๆก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับบริจาคของแต่ละสถาบันนะคะโดยการจัดเก็บร่างนะคะก็หลังจากที่ผู้บริจาคเสียชีวิตแล้วนะคะญาติต้องส่งมอบร่างผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือสถาบันนั้นนะคะให้มารับร่างอย่างรวดเร็วนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันที่รับบริจาคนะคะบางทีก็อยู่ใน24ชั่วโมงบางทีก็อาจจะมีการสวดนะคะหรือไม่ก็ทำพิธีทางศาสนาสัก1คืนแล้วก็จะมีทางสถาบันที่รับบริจาคมารับร่างของท่านไปนะคะซึ่งการดูแลหลังการจัดเก็บนะคะทางคณะแพทยศาสตร์หรือว่าสถาบันที่จัดเก็บร่างผู้บริจาคนะคะก็จะให้นักศึกษาแพทย์หรือว่าพยาบาลนะคะหรือว่านักศึกษาทางด้านสุขภาพนะคะศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะและเมื่อครบกำหนดการศึกษาแล้วนะคะก็จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญทางศาสนาให้นะคะก็จะมีการแจ้งญาติเชิญญาตินะคะให้มาร่วมพิธีดังกล่าวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะหรือว่าบริจาคร่างกายนะคะท่านก็จะต้องแจ้งบุตรหลานของท่านทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันที่เราเสียชีวิตแล้วนะคะคนที่จะดำเนินการต่อหรือว่าส่งบุญต่อบุญให้เรานั่นก็คือบุตรหลานของท่านนั่นเองนะคะอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับวิรพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์

0: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
2: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันทยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการป้องกันเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสถานการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าในเรื่องของการรับมืออุทกภัยทางด้านของนายรัฐพลนรดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หรือปภ.เชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนขณะนี้นะครับก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจำนวน5จุดในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ทางด้านของนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โดยได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบระบายน้ำให้มีความพร้อมสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำสะสมหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งทางปภ.เชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อทรง14นิ้วอัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีเพิ่มอีกจำนวน1เครื่องนะครับที่บริเวณ4แยกถนนเจริญราษฎร์สะพานเมงรายอนุสรณ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนช้างคลานและก็พื้นที่โดยรอบด้วยนะครับซึ่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงก็เป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถที่จะเร่งในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีน้ำสะสมลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและก็ผลกระทบต่อชุมชนพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลและก็ระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับในส่วนของทางปภ.นะครับก็ได้มีการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อทรง14นิ้วอัตราสูบไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีแล้วเสร็จรวม5จุดจุดละ1เครื่องได้แก่บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนช้างเคี้ยนตำบลช้างเผือกบริเวณหมู่บ้านปาล์มสปริงเพรสตำบลหนองหอยบริเวณชุมชนกาดก้อมตำบลหายาบริเวณชุมชนสีปิงเมืองตำบลหายาแล้วก็บริเวณ4แยกถนนเจริญราษฎร์สะพานเมงรายอนุสรณ์ตำบลช้างคลานทางปภ.เชียงใหม่ก็ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมกันสำรวจและก็กำหนดจุดเสี่ยงในการวางแผนการจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้เป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทางปภ.เชียงใหม่นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของทางจังหวัดเชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งในการวางกลยุทธ์จากส่วนกลางถึงหมู่บ้านเมื่อถึงฤดูฝนช่วงน้ำหลากแล้วก็ช่วงฝนขาดช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศผันผวนทำให้ประชาชนไทยต้องเตรียมรับทั้งฝนหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็ภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปีเดียวกันบางจังหวัดนะครับก็อาจจะมีน้ำมากในพื้นที่หนึ่งขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งมีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอซึ่งโจทย์ของทางรัฐบาลไม่ใช่เป็นการเลือกแก้ระหว่างน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งแต่ก็คือการบริหารน้ำทั้งระบบให้สมดุลและก็พร้อมรับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนสิงหาคม2569จึงเห็นในเรื่องของการขับเคลื่อนของทางรัฐบาลของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลชัดขึ้นตั้งแต่การจัดโครงการการสั่งการระดับภูมิภาคการนำข้อมูลมาจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและศูนย์พักพิงไปจนถึงการวางแผนเก็บน้ำหลังฤดูฝนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสะท้อนความพยายามในการเปลี่ยนแนวทางตามแก้เมื่อเกิดเหตุไปสู่รู้ก่อนป้องกันก่อนและพร้อมช่วยเหลือทันทีนะครับก็มีการจัดทัพ5ภูมิภาคโดยให้แผนจากส่วนกลางลงถึงพื้นที่จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คือการตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเพื่อที่จะเชื่อมการทำงานของส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารให้ใช้ข้อมูลและก็แผนเดียวกันพร้อมลดขั้นตอนการสั่งการเมื่อพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในช่วงของวันที่4-9สิงหาคม2569รองนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายให้ประชุมติดตามแผนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางขณะที่วันที่12สิงหาคม2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทเพื่อที่จะเชื่อมการเตรียมความพร้อมของชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีพร้อมมีการเน้นย้ำให้ใช้ทรัพยากรของศูนย์ปภ.เขตสามารถเคลื่อนย้ายไปสนับสนุนพื้นที่อื่นได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ภาพการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับแต่เป็นการทำให้ชัดว่าใครติดตามใครตัดสินใจใครระดมเครื่องมือและใครต้องเข้าถึงประชาชนก่อนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่น้ำไม่ได้หยุดอยู่ตามเส้นแบ่งจังหวัดการช่วยเหลือข้ามพื้นที่จึงต้องเกิดขึ้นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดทางการบริหารนะครับและอีกก้าวสำคัญนะครับเรื่องของการมอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกันจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Mapทั้งอุทกภัยภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อระบุให้ได้นะครับว่าจุดใดเสี่ยงจุดใดต้องเร่งป้องกันพื้นที่ใดต้องเตรียมเครื่องจักรและกลุ่มเปราะบางอยู่ตรงไหน List Map จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเมื่อถูกเชื่อมกับการปฏิบัติรัฐบาลจึงได้มีการวางแผนระบบวอร์รูมและก็การเฝ้าระวังตลอด20ควบคู่กับข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำอ่างเก็บน้ำและสภาพถ่ายภาพจริงและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงตัดสินใจได้เร็วขึ้นตั้งแต่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำอพยพประชาชนการส่งกำลังเข้าไปก่อนพื้นที่ถูกตัดขาดภาคเหนือนะครับก็เป็นตัวอย่างชัดเจนของการนำข้อมูลไปกำหนดงานเฉพาะจุดทั้งการตั้งระบบบัญชาการและควบคุมตลอด24ชั่วโมงการใช้โดรนสำรวจพื้นที่เสี่ยงเตรียมมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พักพิงเร่งขุดลอกแม่น้ำน่านใน18จุดกลุ่มเปราะบางและแม่น้ำยมวางแผนกักเก็บน้ำบาดาลไว้รองรับภัยแล้งหลังหมดฤดูฝนก็สะท้อนว่าการรับมือน้ำหลากต้องเดินไปพร้อมกับการรักษาน้ำต้นทุนสำหรับฤดูกาลถัดไปนะครับในส่วนของทางภูมิภาคนะครับก็จะมีการใช้แผนเดียวกันแต่ไม่ใช่วิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดซึ่งการบริหารเรื่องของการจัดการรอบนี้นะครับก็คือแต่ละภูมิภาคมีความเสี่ยงต่างกัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเตรียมทั้งการระบายน้ำการสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรการเปิดทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและพัฒนาพื้นที่รับน้ำเพราะว่าหลายจังหวัดอาจเผชิญน้ำท่วมและก็น้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันเช่นภาคใต้ต้องวางแผนตามฤดูฝน2ฝั่งทะเลฝั่งอันดามันก็มีความเสี่ยงก่อนขณะที่ฝั่งอ่าวไทยต้องเฝ้าระวังหนักตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมต่อเนื่องจนถึงต้นปีรัฐบาลจึงมีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดซักซ้อมแผนเตรียมศูนย์พักพิงจุดจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยเส้นทางเข้าออกและก็ระบบสื่อสารสำรองขณะเดียวกันต้องเตรียมน้ำสำหรับฤดูแล้งในปี2570รวมถึงเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยนะครับส่วนภาคกลางนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่เกษตรเมืองและก็ฐานเศรษฐกิจสำคัญต้องติดตามหลายปัจจัยพร้อมกันทั้งปริมาณฝนการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนพร้อมปกป้องนิคมอุตสาหกรรมและก็เส้นทางคมนาคมด้วยนะครับและก็มูลณวันที่9สิงหาคม2569ก็มีการเตรียมศูนย์พักพิง 2,394 แห่งรองรับประชาชนได้มากกว่า 944,000 คนควบคู่กับการติดตามโครงการระยะยาวเช่นคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งออกแบบให้ผ่านน้ำเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและก็รองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับรัฐบาลจึงมีการยกระดับการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ SMS แอปพลิเคชันไทยดีเอสเตอร์อเลอร์สสื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนหอกระจายข่าวรวมถึงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเพื่อให้เป็นการเตือนเข้าถึงคนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดแต่การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เพียงบอกว่าจะมีฝนต้องบอกด้วยว่าพื้นที่ใดเสี่ยงประชาชนต้องเตรียมอะไรจะอพยพไปที่ไหนและก็หน่วยงานใดกำลังเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ต้องอยู่ในลำดับแรกของแผนนี่คือจุดที่เป็นริสแมประบบเตือนภัยศูนย์พักพิงและก็กำลังช่วยเหลือต้องเชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประเทศไทยก็กำลังเผชิญกันอยู่นะครับซึ่งในส่วนของซูเปอร์เอลนีโญนะครับก็กำลังก่อตัวและก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องในช่วงปลายปี2569ก็ประมาณเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมโดยทวีความรุนแรงและก็ลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยและก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับสภาพอากาศร้อนแล้งและฝนตกแปรปรวนสุดขั้วนะครับซึ่งช่วงเวลาของการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคม2569ก็เป็นช่วงกลางปีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วนะครับแล้วก็กำลังสะสมความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี2569กันยายนจนถึงธันวาคมคาดว่าความรุนแรงจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญเต็มรูปแบบโดยในช่วงตุลาคมจนถึงธันวาคมจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปริมาณฝนที่ลดลงต่ำกว่าปกติและก็อากาศที่ร้อนขึ้นช่วงปี2570คาดว่าจะเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วใน1ปีทั้งช่วงต้นจนถึงกลางปีที่ร้อนและก็แล้งจัดและในช่วงของกลางถึงปลายปีก็อาจจะพลิกกลับมาเจอฝนหนักสุดขั้วด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะครับเอลนีโญนะครับก็เกิดจากอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้รูปแบบลมฝนแล้วก็ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศไทยเอลนีโญมักทำให้อากาศร้อนขึ้นฝนตกน้อยลงเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำเพิ่มโอกาสในการเกิดไฟป่าและก็ภัยแล้งด้วยนะครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าเอลนีโญรุนแรงแค่ไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งระดับความรุนแรงดังนี้ 0.5 ถึง 0.9 องศาเซลเซียสเอลนีโญอ่อน 1.0 ถึง 1.4 องศาเซลเซียสเอลนีโญปานกลาง 1.5 จนถึง 1.9 องศาเซลเซียสเอลนีโญรุนแรงมากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 องศาเซลเซียสเอลนีโญรุนแรงมากหรือนิยมเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนะครับซูเปอร์เอลนีโญก็คือซูเปอร์เอลนีโญนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแต่เป็นคำที่ใช้เรียกเหตุการณ์เอลนีโญที่มีความรุนแรงมากเป็นพิเศษโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาเซลเซียสขึ้นไปเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นมักส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งภัยแล้งคลื่นความร้อนไฟป่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วโลกสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและก็การดำรงชีวิตในหลายประเทศด้วยนะครับเหตุการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่สำคัญในอดีตได้แก่ในปีคริสตศักราช1982ถึง1983ปี1997จนถึง1998ปี2015จนถึง2016นะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดก็มีการทำแบบจำลองพยากรณ์นะครับซึ่งมีการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นก็มีการบ่งชี้ว่าแนวโน้มเกิดเอลนีโญในช่วงปี2026จนถึง2027และอาจจะเป็นเอลนีโญที่มีความรุนแรงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามระดับความรุนแรงก็ยังมีความไม่แน่นอนและจำเป็นต้องติดตามข้อมูลพยากรณ์อย่างต่อเนื่องถึงแม้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปนะครับว่า2026ถึง2027จะเกิดซูเปอร์เอลนีโญหรือไม่แต่สัญญาณจากแบบจำลองพยากรณ์ทั่วโลกได้มีการบ่งชี้นะครับว่าเอลนีโญอาจกลับมาอีกครั้งการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM2.5 ที่ทุกๆปีนะครับเราต้องเผชิญกันในช่วงของปลายฤดูหนาวรอยต่อไปสู่ในช่วงของฤดูร้อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคมของทุกปีบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยก็จะต้องประสบปัญหาเรื่องของภาวะหมอกควันพิษหรือเรารู้จักกันทั่วไปนะครับว่า PM2.5 PM2.5 นะครับก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหากมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานก็คือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สูดดมรับฝุ่นชนิดนี้เข้าไปซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานส่วนกลางทุกกระทรวงทบวงกรมแม้แต่องค์การบริหารในระดับพื้นที่ต่างเร่งในการจัดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือเรารู้จักกันทั่วไปว่าสวพศก็ได้ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขรวมทั้งการป้องกันการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูงที่มีระดับความสูงกว่า500เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชที่ปลอดภัยในระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมการปลูกที่สร้างรายได้และคลุมหน้าดินป้องกันการพังทลายหน้าดินและแนวทางหนึ่งนะครับที่สวพศนำไปใช้และได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็คือการผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นการนำเศษพืชที่มีปริมาณมากที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเช่นสั่งข้าวโพดเปลือกถั่วและก็ฝางข้าวมาเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองอย่างง่ายหมักทิ้งไว้ไม่เกิน60วันก็จะได้ปุ๋ยหมักนำไปใช้ในแปลงปลูกพืชแล้วไม่ต้องเผาให้เสียเวลาแต่กลับได้คุณค่าและก็เพิ่มมูลค่าให้กับพืชที่ปลูกได้อีกด้วยการทำแนวคันปุ๋ยตามระดับไหล่เขาก็คือการนำเศษพืชที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ลาดชันเอามากองรวมกันไว้เป็นแนวยาวเป็นเส้นยาวตามแนวระดับพื้นที่แล้วก็นำมูลสัตว์ที่หาได้ในพื้นที่มาโรยคลุกกับกองเศษพืชที่ทำไว้เพียงเท่านี้ก็จะทำเป็นแนวคันปุ๋ยตามเส้นระดับพื้นที่ก็เป็นการผลิตปุ๋ยอย่างง่ายรวดเร็วและหากทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีพื้นที่ที่เป็นแนวคันปุ๋ยนี้ก็จะมีขนาดกว้างมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ของดินมากขึ้นสามารถที่จะปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้และก็เป็นการลดการซ่าล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ลาดชันได้อีกด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าเดิมที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรมักใช้วิธีการกำจัดเศษวัชพืชเหลือใช้ด้วยวิธีการเผาเหตุเพราะไม่รู้ว่าจะกำจัดอย่างไรอีกทั้งการเผาเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกประหยัดและรวดเร็วแต่ในระยะหลังหลายหน่วยงานได้เข้ามารณรงค์ไม่ให้มีการเผาเพราะการเผาเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก็มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านหันมาใช้วิธีทำปุ๋ยหมักนะครับซึ่งปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเศษซากพืชเช่นฝางข้าวสั่งข้าวโพดต้นถั่วต่างๆหญ้าแห้งผักตบชวาของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักรวมกันกับมูลสัตว์ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใช้ในไร่หรือพืชสวนเช่นไม้ผลพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับนะครับนอกจากปุ๋ยหมักจะช่วยในการลดมลพิษแล้วประโยชน์ของปุ๋ยหมักยังมีหลายประการนะครับก็คือช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวนสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดี
ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้ใช้ปริมาณมากๆติดต่อกันนานๆช่วยปรับสภาพแวดล้อมเช่นกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไปนี่ก็เป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
7: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
7: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: หลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
2: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service

0: grace and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะชาวที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้าแล้วก็ 98.0 MHz ด้วยแล้วก็ตั้งหน้า Facebook นะเจ้าของสวทชเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำใน3ช่องทางนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ 16:00 น.ถึง 17:00 น.โดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ยังอยู่กับน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานของเฮามีไผ่พ่องเจริญเลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าตะว่าเฮาก็มีหลายเรื่องอู้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำในเรื่องของการที่เห็นชอบนะเจ้าในส่วนของเจ็ดมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนที่ถือเป็นวาระแห่งชาตินะเจ้าในส่วนของการห้ามพกอาวุธแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตของนักเรียนตัวนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญแล้วก็จะได้มีการขยายนะเจ้าดำเนินการไปพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะเจ้าแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้บูรณาการนะเจ้าในส่วนของมาตรการทั้ง7มาตรการด้วยกันด้วยนะเจ้าซึ่งก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของถ้าหากว่ามันเป็นการป้องกันนะเจ้าในส่วนของการเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะเจ้าหรือว่าเหตุการณ์ความปลอดภัยในโรงเรียนนะเจ้าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นนะเจ้าจะต้องมีการปฏิบัติจะได้พ่อนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่ตั้งรัฐบาลนะเจ้าซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเจ้าหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเจ้าก็พยายามที่จะหามาตรการต่างๆมาช่วยนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังนะเจ้าในการป้องกันปราบปรามลดความเสี่ยงและก็บริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัยแก่น้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลสูงสุดนะเจ้าแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการกำกับดูแลและก็ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อมีความเหมาะสมนะเจ้าแล้วก็รวมถึงการกำหนดมาตรการดูแลช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจตลอดจนกำหนดเรื่องสถานศึกษานะเจ้าได้มีส่วนในการบริหารจัดการความปลอดภัยนะเจ้าโดยสามารถที่จะดำเนินการทันทีและก็ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในเรื่องของการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงการฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมถึงการพิทักษ์สิทธิและก็เสรีภาพได้ตามความจำเป็นและก็ความเหมาะสมด้วย
2: ครับ
1: เจ้าเนี่ยบัดเดียวนี่มันอย่างว่านะเน
0: า
1: ะมันมาทุกรูปแบบอะ
0: เจ้า
1: ภัยนี่นะรอบตัวเลยนะ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุตัวเนอร์
0: เจ้า
1: บัดเดียวนี่นะน่าเป็นห่วงที่เฮาอู้กันตะวาต่อเนื่องเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ที่ว่ามีเสียงนะเป็นใจระบบ AI เข้ามาช่วย
0: แม่
1: จ้
0: าแม่เจ้า
1: แล้วก็อันไปหลอกว่าเป็นลูกนี่นะที่ว่าไปขอยืมสตางค์พ่อแม่ขอพ่อแม่โอนมาให้ก่อนบางทีก็จู้หลอกว่าอยู่ห้องยา
0: เจ้า
1: แล้วมันทำเสียงมันเหมือนขนาดถ้าไปหลงโกนมันนี่ก็บ่ได้นะอ่านเปิ้นเตือนนะว่าถ้าจะเฮาจะจับจุดความผิดของเขาเนี่ยว่ามันแต้บ่แต้นะ
0: เจ้า
1: จะผิดนี่กําเดียวเนาะก็คือต้องถามว่าเดือนปีเกิดเน
0: า
1: ะเออนะหรือถามมายังก็ได้ที่ว่าเฮาฮู้ว่าลูกเฮาชอบอย่างยังได้
0: เนี่ยเฉพาะในครอบครัวหรือกันเฉพาะ2คนเป็นรหัส
1: ถ้ามันอ้ําอึ้งมันบ่อู้บ่ตอบง่ายๆใบเบี้ยงว่าเดี๋ยวจะโทรมาหาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะส่งรูปส่งข้อมูลมาเฮ้อนี่บ่ใจละ
0: อ
1: ันนี้บ่ใจละ
2: ครับ
1: แก๊งละ
2: แต่ว่าเฮาอู้กันถึงเรื่องของการไฟฟ้
0: าน
2: ะครับต่อเนื่องกันในวันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่เป็นช่างไฟและอยากจะอัพสกิล
0: นะครับ
2: เพิ่นมีโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ
0: เจ้า
2: ๆเปิดรับสมัครนะครับในห่วงเดือนกันยาถึงธันวาคมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปอบรมนะครับเสริมสกิลให้กับช่างไฟนะครับคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้าในชุมชนนะครับช่างท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่ที่มีความรู
0: ้
2: นะครับสามารถแปลงไฟได้ต่อไฟได้นะครับมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปนะครับในสาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ก็สามารถไปสมัครได
0: ้
2: สมัครได้ที่ไหนนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่อยู่ที่สันกำแพง
0: จ้าน
2: ะครับถ้าเราฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อจะมีใบฮือตัวเอง
3: เจ้า
2: สำคัญกับหลักสูตรนี้นะครับนอกจากจะเรื่องไฟฟ้าทั่วไปแล้วนะครับยังสอนในการเซอร์วิสการติดตั้งระบบโซล่าเซลล
0: ์เจ้าเจ้า
2: อันนี้ครับและแถมอันหนึ่งนั่นก็คือการติดตั้งระบบการชาร์จ EVนะครับเกี่ยวกับการชาร์จไฟรถ
0: ก็สำคัญ
2: ต่างๆใครที่เป็นช่างไฟอยู่แล้วนะครับอยากจะเสริมอยากจะอัพสกิลในเรื่องของโซล่าเซลล์ในเรื่องของEV นะคร
0: ับ
2: ท่านสามารถติดต่อสอบถามนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได
0: ้เจ้าน
2: ะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับคนที่มีความรู้ในด้านไฟฟ้าอยากจะอัพสกิลอยากจะหรือว่าเสริมทักษะในเรื่องของการเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าที่ครบวงจรครบครันนะจ๊ะแล้วก็น่าสนใจตรงที่มันมีในส่วนของระบบ EV นะจ๊ะแล้วก็รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ตัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะจ๊ะแล้วก็จะถามว่าไกลตัวเฮาก็คงบ่ไกลเพราะว่าประเด็นนี้ก็เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นละรถไฟฟ้าก็มากขึ้นนะจ๊ะบางทีการชาร์จไฟฟ้านะเจ้าก็อาจจะประท้วงว่ามีบ่เพียงพอนะเจ้าการที่เฮารู้ในเรื่องของรถระบบ EV ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้า
2: แม่นครับและสำคัญคือคุณจะได้เป็นช่างไฟประจำหมู่บ้านประจำตำบลนะครับจะได้มีใบเซอร
0: ์
2: คนที่จะ
0: ใช้ประกาศเนาะ
2: คนที่จะใช้บริการเพื่อจะมั่นใ
0: จ
2: นะคร
0: ับ
2: แล้วก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าท่านได้ผ่านการฝึกอบรม
0: เจ้าม
2: าอย่างถูกต้องนะครับ
0: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครสนใจก็สามารถไปสมัครได้นะเจ้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่เน
2: า
0: ะ
2: เ
0: จ้าเจ้าก็อยู่ที่อำเภอ
2: สันกำแพง
0: สันกำแพงนะเจ้า
2: อยู่ที่ศูนย์ราชการนั่นเลยครับ
0: อ
2: ยู่ตรงใน
0: เจ้า
2: ครับ
0: เจ้า
2: ที่ฮันนี่นะไม่ได้มีแค่การอบรมช่างไฟ
0: เจ้า
2: ฝีมือแรงงานหลายๆอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นหมอนวดก็ดีอย่างก็ดีที่เป็
0: น
2: เกี่ยวกับการอาชีพแม่นครับอย่างหมอนวด
1: อ
2: ย่างหมอนวดที่เทศบาลตำบลหนองปลาคังเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณก็ไปอัพสกิลที่ฮันเป็นมีสอนแล้วก็จะออกใบอนุญาตให้
0: เป็นคอร์ส
2: ไปและสำคัญคือมันฟรีครับ
0: เจ้าเจ้าบัตรเสียค่าใช้จ่าย
2: บัตรเสียค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าท่านต้องเสียสละเวลาอ
0: ัน
2: มีค่าของท่านเพื่อไปอัพสกิล
0: แม่นแม่น
2: อย่างบางคนเนี่ยบักให้ไปอะถ้าไปกับขาดรายได้แต่ท่านอย่าลืมว่าถ้าท่านไปแล้วท่านจะมีรายได้มากกว่าเดิม
0: แม่นแม่น
2: โดยเฉพาะที่สำคัญสิ่งที่ท่านได้รับคือองค์ความรู้
0: เจ้าเจ้า
2: จากวิทยากรจากครูบาอาจารย
0: ์
2: นะครับ
0: เจ้าอย่างที่มันบอกว่าเวลาโจรปล้นเนี่ยปล้นไปได้หมดยกเว้นความหูปล้นมาได
2: ้
0: เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อนะเจ้าในการที่จะไปเสริมเพิ่มทักษะของท่านในส่วนของการประกอบอาชีพต่างๆที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
1: ่ได้
0: เจ
1: ้
0: าเจ้า
1: เนาะ
0: แถมอันหนึ่งที่น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สำหรับใครที่มีธนบัตรนะเจ้าบอกว่าจะเป็นอาการฉีกเนาะมันเก่ามันฉีกมันเน่ามันเปื่อยมันโดนไฟไหม้นะเจ้าก็ตั้งศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะเจ้าเปิ้ลจะเปิดคลินิกธนบัตรนะเจ้าซึ่งก็เป็นการให้บริการเคลื่อนที่นะเจ้าในส่วนของการรับแลกธนบัตรชำรุดให้กับพี่น้องที่มีธนบัตรชำรุดทุกอาการบอกว่าจะเป็นฉีกขาดเก่านะเจ้ามันเน่ามันเปื่อยเก็บไว้ลืมตีนะเจ้าก็จะมาหันทำกรรมมันก็ย่อยสลายไปบางส่วนแล้วนะเจ
2: ้
0: าหรือว่าอาจจะถูกไฟไหม้เนาะเจ้าอันนี้ท่านสามารถนำธนบัตรดังกล่าวมาขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรแบบใช้หมุนเวียนได้นะเจ้าซึ่งเปิ้ลจะให้บริการเป็นการเคลื่อนที่นะจ๊ะเป็นให้บริการเคลื่อนที่ในวันที่26สิงหาคม2569ถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพุธนะเจ้
1: า
0: ตั้งแต่9โมงเช้า9โมงครึ่งนะจ๊ะประมาณ9โมงครึ่งมาเช้าไปจนถึงประมาณเที่ยงวันก็ให้บริการกันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงนะเจ้าสำหรับพี่น้องในอำเภอหางดงก็ดีนะจ๊ะว่าใกล้เคียงที่อยากจะแลกธนบัตรที่มันมีความชำรุดให้สามารถเป็นธนบัตรที่มันใช้หมุนเวียนได้นะจ๊ะในระบบได้เหมือนเดิมเนี่ยสามารถนำธนบัตรของท่านไปให้เจ้าหน้าที่พอก่อนเนาะแล้วเบิ่งก็จะมาประเมินเฮ้อว่าจะสามารถแลกได้แต่ใดนะเจ้า
2: ผมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งอยากไปแลกมากๆเลย
0: นี่ไงเจ้า
2: เคยได้ยินมาครับ
0: แ
2: ว่วๆมาว่าตอนเนี้ยธนบัตรแบงค์พันเนี่ย รุ่นเก่าซึ่งหายไปจากระบบเศรษฐกิจ
0: เจ้าเจ้า
2: เป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับไปอยู่ตังใดพ่องบ้านไผ่นะใครเอาไปแลกขนาดพอเถอะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเปิ้นจะเริ่มบะหื้อใจละแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิชาชีพ
0: เจ้าเจ้า
2: คนที่ฟอกเงินต่างๆเนี่ย
0: เจ้า
2: แก๊งยาเสพติดอย่างต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยครับเงินของท่านจะกลายไปแค่กระดาษเท่านั้นเพราะว่าท่านไม่สามารถเอามาซื้อของเอามาแลกมาได
0: ้เจ้า
2: เพราะมันไม่มีแหล่งที่ไปที่มาของเงินฉะนั้นแล้วก็พี่น้องประชาชนหรือว่าใครที่ถูกชักชวน
0: เจ้าน
2: ะคือท่านเปิดธุรกิจบางหน้าแล้วเฮ้ยคนกลุ่มนี้เอาเงินมาฟอก
0: เจ้า
2: ท่านต้องระวังไว้นะครับบางทีผลประโยชน์ที่ท่านได้รับเนี่ยมันอาจจะคุ้มกับสิ่งที่ท่านจะได้รับในภายภาคหน้านะครับ
0: เจ้าเจ้าแต่ก็ถ้าเป็นอย่างที่เขาประชาสัมพันธ์ไปก็คือในส่วนของพ่อค้าแม่ขายนะเจ้
1: า
0: คนที่จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบปกติเนี่ยนะเจ้าเขาบอกอู้ถึงแก๊งมิจฉาชีพเตือสามารถที่จะไปแลกได้เพราะบางคนจะไปแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ก็ไกลล้ำไปนะเจ้าตอนนี้ไปมีการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่นะเจ้าย้ำแห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าสำหรับใครที่มีธนบัตรนะเจ้าชำรุดทุกอาการบอกว่าจะเป็นฉีกขาดเก่าเน่าเปื่อยไฟไหม้นะเจ้าสามารถนำธนบัตรไปให้เจ้าที่พอแล้วก็ขอแลกนะเจ้าเป็นธนบัตรชนิดหมุนเวียนไว้ใจได้นะเจ้าเปิ้นจะให้บริการกันในวันที่26นะเจ้า26สิงหาคม2569นะเจ้าตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงวันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง
2: ครับพี่น้องใครที่อยู่ใกล
0: ้
2: นะคร
0: ับ
2: กับตั้งอำเภอหางดง
0: เจ้า
2: ก็ไปใช้บริการได
0: ้เจ้า
2: อยู่ในเรื่องของเงินทองต่
0: อ
2: นะคร
0: ับ
2: ผมได้ยินข่าวมาแล้วก็ได้หันข่าวมาว่าตอนเนี้ยร้านค้าหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ย
0: เจ้า
2: ที่มีป้ายภาษาต่างประเทศ
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะร้านอาหาร
0: เจ้าม
2: ีเยอะมากและร้านสวยและหรูมากทำให้ร้านค้าดั้งเดิมขายพ่อค้าไม่ขายเฮาต่างๆเนี่ยต้องปิดตัวลง
0: เจ
1: ้าน
2: ะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเช่าตึกอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าน
2: ะครับร้านที่เป็นป้ายภาษาต่างประเทศคือค่าเช่าที่สูงกว่า
0: เจ้า
2: ฉะนั้นเจ้าของตึกก็ต้องขึ้นค่าเช่าแล้วทีนี้ร้านของเฮาที่เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วครับแม่หลวงปีวิ
0: เจ้าน
2: ะครับทำให้ปิดตัวลงไปเยอะและสำหรับร้านที่เปิดนะครับที่เป็นป้ายภาษาต่างประเทศเนี่ย
0: เจ้า
2: เปิ้นไม่ได้เดือดร้อนว่าวันหนึ่งเปิ้นจะมีลูกค้าตาใดขอแค่เปิ้นได้เปิดเพราะว่าเปิ้นเอาเงินต่างอื่นเข้ามาหมุน
1: เจ้า
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เขาต้องมาตระหนักกันละถ้าสมมติเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้น
1: เจ้าน
2: ะครับเขาควรจะพิจารณาหลายๆอย่างนะครับที่คือคนกลุ่มเนี้ยมาฉวยโอกาสมาเปิดแล้วก็มาทำสิ่งที่บดีในประเทศเขาแล้วก็มาฟอกเงินมาทำอะไรอย่างฮือพี่น้องประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อน
1: เจ้าพี่ข่าวออกนะคะพี่น้องทางชาวบ้านเพิ่งก็อู้กันนะเรื่องนี้นะที่แม่หลวงไปสัมภาษณ์มานะเพิ่นก็บอกว่าประเด็นนี้มันก็จะมีการแย่งอาชีพ
2: ของ
1: คนเมืองเขาเขาอู้กาเจียงใหม่เขาเนี่ยเ
2: จ้
1: าเนาะจากแต่ก่อนนี้เพิ่นกล้าขายเพิ่นทำเคยทำอาชีพนี้ประเด็นนี้เพิ่นก็ทำอาชีพนี้เพิ่นบอกว่ารายได้เพิ่นมันลดน้อยลง
0: เจ้า
1: เออก็เหมือนกับมีกลุ่มนึงอ่ะมาแย่งอาชีพเปิ้นไปนะอันนี้มันก็ได้รับผลกระทบอ่ะ
0: เจ้าน
1: ะกับเรื่องของรายได้เปิ้นเปิ้นใบอี้นะ
2: แ
1: ต่ตั้งแม่หลวงก็ติดตามข่าวเนาะตั้งตำรวจภาค5เปิ้นก็ตอนนี้นะเปิ้นก็อันสำรวจตรวจสอบในเรื่องของนอมินีกันนะ
2: ครับ
0: เจ้า
1: เปิ้นลงพื้นที่กันเนาะ
0: เจ้า
1: ไม่หลวงหันข่าวมานั
0: ้
1: น
0: ที่อยู่
1: เจ้าเป็นนอมินีอ่ะ
0: เจ้า
1: ตามบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยนะบางทีก็อาศัยยืมชื่อคนไทยเน
0: า
1: ะเพราะเปิ้นมันมีซีดแล้วเน
0: า
1: ะเออเน
0: ี่
1: ยยืมชื่อคนไทยซื้อบ้านหลังนี้พ่องจะอันจะอี้นะ
0: เจ้าเจ้า
1: บางทีก็ออกหน้าฮือเจ้าอย่างเงี้ยนะเปิ้นลงพื้นที่อยู่
0: เจ้า
1: เนาะตอนนี้ก็คงกวาดล้างก็ก่อยไปกับน้อยกับน้อยนั่นแหละขยายผลไปเรื่อยๆนะ
0: เจ้า
1: ก็อยากจะฮือเปิ้นคืออยากให้มันเหมือนตะกอนอะเหมือนสมัยตะก่อนบ้านเฮาอ่ะมันมันจะมีเรื่องจะอี้เนาะ
2: ครับ
1: มันมีเรื่องอี้จะบ่มีเกิดขึ้นอยู่กันม่วนสมัยตะก่อนนี่นะอยู่กันนี่มันจะบ่มีในเรื่องของแก๊งนั้นแก๊งนี้เนาะจ้ะเนาะ
2: จ้าครับ
1: น้องยุ้ยสังเกตเอานะ
0: แม่น
1: มันมีแก๊งหั่นแก๊งนี้แก๊งอย่างเด็กเว้นแก๊งฟันอะไรเนาะสอบเอามีดไปไล่ฟันแก๊งซามูไร
0: เออจ้าน
1: ะตะก่อนนี่มันจะมีเนาะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีนะอันตรายนะประเด็นเนี่ย
2: ร
1: อบทิศทางเขาไปทางใดก็จ้างเธอต้องระมัดระวังไว้ก่อน
0: เจ้า
1: นายหญิงอันหน้าฝนเนี่ยเหมือนกันนะดึกๆเนาะปิกบ้านปิกจองเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ต้องระมัดระวังนะเจ้า
2: ครับ
1: บางทีก็ภัยอย่างเงี้ยภัยมืดเนาะมันจะมีนะเด็กที่มันเป็นแบบเปิ้นฮ้อมันเหลือคออ่ะนะอ่อนนะมันแบบมันจะมีกลุ่มของมันเนาะมันชอบไปแบบมันจะเป็นโรคจ
0: ิ
1: ต
0: รวมตัวกัน
1: รวมตัวกันแล้วชอบทำร้ายคนอื่น
2: ครับ
1: อันนี้ต้องระวังบางทีคนทำงานเลิกกันเลิกงานตอนดึกตอนดื่นเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยปีกบ้านก็ปลอดภัย
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าในทุกพื้นที่เลย
1: แม่นแม่นแม่นตัวตาพ่องก็ดีเจ้าเพราะว่า
2: แต่ที่ได้ยินได้ข่าวมานะครับจะเป็นคนต่างชาติต่างด้าว
1: ต่างด้าวนั่นแหละ
2: มาอาศัยอยู่ในบ้านเฮาแล้ว
1: มาก่อเหตุ
2: คนดีปะก็มี
0: เจ้า
1: แม่น
2: นะครับคนที่มา
0: เนี่ยเพื่อเสื่อมเสียทำงานปะก็มีเจ้า
2: แม่นครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมกับฝ่ายปกครองเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าก
2: ับตำรวจเนี่ยไปทลายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับที่ละอ่อนโดนฟันมือที่ร้านซักผ้า
0: เจ้าเจ้า
2: โอ้ไปพอสถานที่ที่เขาอยู่ด้วยกันมีตึงบ้องกัญชามีซับปะซับเป็ด
1: อาวุธเพียบเน
2: า
1: ะ
2: อาวุธเพียบน้ำกาท่อม
0: เจ้าสิ่งเสพติดแฮม
2: สิ่งเสพติด
0: เจ้า
2: สปะครับแต่ประเดี๋ยวสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงข้างปตท.แยกหนองประทีปไม่ได้มามีละ
1: ถูกล้างแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ทุบทิ้งหมดละ
0: เ
2: จ้าของเปิ้น
1: แล้วก็
2: ท
1: ุ
2: บทิ้งหมดละ
1: แล้วคนต่างด้าวมื้อนี้ก็โดนเงียบไปแล้วเนาะ
2: ครับ
1: เรียบร้อย
2: โดนเงียบไปละแต่บ่ฮู้ปล่อยออกมาหรือยัง
0: เจ้าเจ้าก
2: ฎหมายบ้านเฮาก็ยังว่านะครับ
1: ใช่ขังลืมนะ
0: เจ้า
1: หวังว่านะมันออกมาก็เป็นพิษเป็นภัยกับสังคม
2: กับประเทศ
0: เจ้า
2: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าพออาจารย์ติ๊กอุประเด็นนี้ต้องยุ่งนึกไปถึงในส่วนของที่เป็นสถานประกอบการที่เลิกกิจการไปแล้ว
2: ครับ
0: อันนี้น้องยุ่งคิดว่าเจ้าของตึกเนี่ยควรจะต้องมีการมาตรวจสอบตรวจตา
2: ครับ
1: แม่
0: อย่างสม่ำเสมอเหมือนกันเพราะบางทีอย่างที่อาจารย์ติ๊กกว่าจะแกะบางทีมันเป็นแรงมั่วสุมมั่วสุมนะเจ้า
1: เจ้า
0: ก็เฮาบางทีเฮาเมื่อเข้าไปเตื้องเนี่ยเฮาก็มาฮู้ว่าอาจจะมีละอ่อนกลุ่มประเภทที่เฮาว่าเนี่ยเป็นละอ่อนที่เปิ้นไปทำบดีนะฮะนะเจ้า
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่ออาชญากรรมก็ดีหรือว่าในส่วนของการไปเสพสิ่งเสพติดนะฮะก็ดีเนาะ
2: ครับ
0: เจ้าก็ควรจะช่วยกันสอดส่องนะเจ้าเข้าไปดูแลในส่วนของสถานประกอบการของท่านที่อาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังคงสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู
1: ่เจ้า
0: อันนี้ก็มีหลายที่ที่จะต้องเข้าไปดูบ่อยหน่อย
1: อ
0: ัน
1: ก็ต้องไปว่ารับรวมภาพรวมจังหวัดอ่ะในพื้นที่บ้านตังของบ้านแม่หลวง
0: เจ้ามีเจ้า
1: ที่มันเป็นบ้านร้างบ้านลกร้างนี่นะเออนะอันนี้มันดูสุ่มเสี่ยงขนาดอ่ะ
0: เจ้า
1: ที่ว่าเขาจะไปมั่วสุ่มกับที่ห้าง
0: เจ้าเจ้า
1: อันนี้ต้องมันช่วยกันพอหน่อยฝ
0: ่
1: ายปกครองก็ดีเนาะพ่อหลวงกำนันเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ออกตรวจเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เออมีการออกตรวจหน่อยก็ดีนะเจ้
0: าเจ้า
1: เพราะว่ามันจะเกิดเหตุเกิดขึ้นไหมอ่ะถ้าเขาแบบเขาล้าสาเขาปล่อยละไว้นะเดี๋ยวมันต้องมั่วสุ่มกับท่านอ่ะมันแย่มันเคยไปกันมั่วกับที่ท่านมันก็จะไปมั่วกับที่ท่าน
0: อ
1: ่ะแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่เน
0: า
1: ะเข้าไปนะมันก็จะมาอยู่กันละนะอันนี้ต้องช่วยกันเน
0: า
1: ะเป็นหูเป็นตาหน่อย
0: เจ้า
1: เจ้าบ่คือมันเกิดเหตุที่บ้าบ่คาดฝันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเฮา
2: ครับ
0: เจ้าเจ้าก็ต้องฝากตัวบอกว่าเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะเจ้าผู้ปกครองนะเจ้าสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านตัวนะเจ้าเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าบางทีมันเป็นช่วงวัยเนาะบางทีละอ่อนมันก็จะมีช่วงวัยแห่งความคึกขนองนะเจ้าก็อาจจะทำไปโดยที่ไม่ได้กึศหน้ากึศหลังนะเจ้าแล้วก็บางทีมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันก็แก้ไขลำบาก
2: ครับถ้าโดยเฉพาะเดียวมันเข้าถึงสิ่งของมึนเมาได้ง่ายกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองร้านกัญชาหันแล้วก็แน่ตกใจ
1: น้ำกระท่อมแฮม
2: น้ำกระท่อมแฮม
0: เจ้า
1: ขายกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำกระท่อมถ้าขายไปขวดเนี่ยบ่ผิดกฎหมายเหมาะตราบใดที่บ่เอาไปผสมน้ำหวาน
0: บ่ผสมยาแก้ไอนะ
2: แม่น
0: เจ้า
2: บ่ผิดเหมาะเ
0: จี๊
2: ยนะครับเฮาก็ได้กระบอกคือลูกหลานเยาวชนเฮานะว่ามันบ่ดีเน้อ
1: จะไปลอง
0: เจ้า
2: แม่น
1: ของมันจะของดีลงลองแล้วมันติดเลยนะ
2: บางคนเนี่ยเอาไปทำไปสี่คูณร้อย
0: แม่น
2: กินแล้วเป็นอ่อนเพี้ยเพียแรงนะครับกินแล้วเป็นมึนเป็นเมาเป็นโอ้เสียบุคลิกภาพเสียคนไปหมดเลยนะครับซึ่งต้องระวัง
1: จากเริ่มต้นโดยการลองแน่นอนทดลอง
0: เจ้าบางคนก็อาจจะเป็นในวัยทำงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งบางทีน้องยุ้ยก็ได้ยินมาว่าเป็นบอกว่า
2: สู้แดด
0: สู้แดดก็กินเพราะว่ามันสู้แดดเมื่อวานนะเจ้าแต่ว่าผลกระทบที่มันจะตัวมาเนี่ยในเรื่องของร่างกายเนี่ยจะหันได้ชัดก่อน
2: ตับ
0: อื่น
2: ครับทำลายตับชัดเจนเลยนะครับ
0: เจ้าแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเสพเกินขนาดก็ มีในเรื่องของก่อความเดือดร้อนรำคาญอาจจะมีความคุ้มคลั่งก็ว่ากันไปเน
1: า
0: ะ
1: มันอาจจะหลอนได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ต้องฝากไว้ด้วย
1: สิ่งเสพติดมันต้องดีสักอย่างอ่ะ
2: แม่น
1: ข่าวลงบ่อยขนาดค่าโป๋ค่าแม่ว่ะโอ้
2: ขาดสติ
1: เพราะว่าเขากินยาม้ายาบ้ากันนะ
0: อืมเจ้าแล้วก็โดยยังยิ่งในส่วนของสารเสพติดสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มจะมีรูปลักษณ์ที่มันต่างจากที่เฮาเคยฮู้จักนะจ๊ะบางทีก็จะมีชื่อแปลกๆอยู่เหมือนกัน
1: แต่ก่อนอาหารเม็ดสีส้ม
0: ก็ยาม้ายาบ้าก็ว่ากันไป
1: แต่บัดนี้มันจะมีหลายประเภทแล้วก็ได้
2: หลายประเภทบางทีลูกหลานพกใส่กระเป๋าผู้ปกครองยังบ่ฮู้ก็มี
0: เจ้า
2: บางทีเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างครับคิดว่าเป็นแฟลชไดท์คิดว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ย
0: เจ้า
2: จะคืออาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
0: อ
2: าจจะเป็นสารเสพติด
0: เจ้า
2: เนี่ยนะครับ
0: หรือว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
2: ขนม
0: เล
2: ่
0: นละอ่
2: อ
0: นแม่งขนมก็มีนะเจ้าก็คือมอมเมาตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่ละอ่อนน้อยๆเลย
2: โอ้ถ้าในยุคเฮาถ้ามันมีตอนท่านที่ติดยากันขนาดนั
1: ้น
2: ที่เป็นไอเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยนะครับเล่าเป็นโคล่า
0: เจ้า
2: ที่เอามาทุบๆเอามาดูดกินเล่นกันนะสมัยก่
0: อ
2: นนะครับแต่ประเดี๋ยวมันมาอันละประเดี๋ยวนี้มันคือสารเสพติด
0: เจ้าน
2: ั่นนะครับ
0: ก็มีฤทธิ์หลายอย่างต
2: ึ
0: งกดประสาทตึงกล่อมประสาทโดยส่วนใหญ่ก็คือทำให้หลอนนั่นนะอาจจะลืมบางคนก็บอกว่าเสพเพราะอาจจะมีความทุกข์เสพแล้วก็หายความทุกข์แต่มันเป็นแค่เพียงแค่ชั่วขณะเนาะจะมันไม่หมดทุกข์ตลอดไปอาจจะทุกข์กว่าเดิมก็ได
2: ้
0: เนาะเจ้าถ้าเกิดว่าเรามีการเสพตึงวันแล้วมันก็ทำให้เราติด
2: แต่ว่าอู้ค้างไว้เรื่องการขับรถขับรางบนท้องถนนนะครับแต่ว่าเวลาหมดเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าน
2: ะครับทุกท่านอย่าหันก็ว่ามันมีจุดที่ถนนโดยเฉพาะที่แถวถนนมหิดลนะครับจะมีจุดวงกลม
1: จะไปอันสนามบินนะ
2: แม่จะมีจุดอันนั้นคือจุดระยะห่างที่เปิ้นคำนวณมาแล้วว่าเป็
1: น
2: จ
1: ุ
2: ด
1: ข่าวนะ
2: ปลอดภัย
0: ใช่
2: ไหมหลวง
0: อ
2: ยู่วินะคือถ้าเบรกกระทันหันรถกับบัจจุบันอุบัติเหตุมาเกิดขึ้น
1: ถ้ามันติดๆกันนี่นะถ้าเท้าจิ้วก้นอย่างนี้นะ
2: แ
1: ต่มันจนอันนี้เกิดบ่อยมากแม่หลวงเนี่ยเจอโดยประสบการณ์ตัวเก่าเลย
0: เจ้า
1: คือมันจะโจนกันหมูกิการบุ่น
0: แม่น
1: ยาวเหยียด
0: เพราะว่ามัน
1: ร
0: ถติด
1: รถติดขนาด
2: คือมันอีครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเว้นระยะห่างเหมือนกันแต่มันจะมีคนเห็นประเภทหนึ่งที่เป็นสายแสกนะครับหันว่ามีช่องว่าง
0: ที่
2: จริงที่จริงนั้นคือช่องความปลอดภัยคุณบอกควรไปแทรกเปิ้นเลยถ้าคุณบอกได้มีเรื่องด่วนหรือว่ารถฉุกเฉินอย่างแม่เนี่ยค
0: ุ
2: ณบอกควรคุณบอกควรมาแทรกถ้าเมื่อคนที่เขาขับรถแบบถูกกฎหมายเว้นระยะห่างเปิ้นก็เลยบอกให้เว้นละถ้าเมื่ออุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับมันเป็นแบบเนี้ยถ้าทุกคนขับรถมีน้ำใจขับรถเว้นระยะห่าง
0: ตามกฎเน
1: า
0: ะ
1: ในวินัยในการขับขี
2: ่ถึงวันนี้กว่าจะออกบ้านได้นะถนนสากแปงสายเก่าจะบอกคุณฟังครับ
0: เจ้า
2: จะเลี้ยวนะผมใช้เวลาเกือบ20นาที
0: เจ้า
2: ต้องเหมือนมีไฟจอด
0: ไม่เหมือนไฟเตื้อ
2: ต้องเหมือนไฟแต่ถ้าเฮาในเฮาอยู่บนทางเอกเนี่ยนะ
0: เจ้า
2: ถ้าเฮาจังหวะที่เฮาจอดได้ผมถึงจอดเนอะเฮามันต้องเริ่มที่ตัวเฮาก่อน
0: เจ้าเจ้า
2: ฉะนั้นถ้าคุณฟัง
1: อยู่เองนะเขายังบาด
2: นั่นนะ
0: ทับไปเลยแต่ตอนนี้พี่จ๋าอย่าทับหนูไอ้น้องไปจะใส่ไว้อันเน
2: า
0: ะ
2: เราต้องมาเส้นให้เองครับทางม้าลายก็ยังจอดทับกัน
0: อันนี้แต่อันนี้แต
2: ่แม่เงี้ยฉะนั้นแล้วเราต้องมาคำนึงถึงกันแล้วว่าถ้าเราฝั่งเราออกบ้านเจ้า
0: เจ้าเจ้าน
2: ะครับถ้าเราฝั่งเราหีบเราออกเจ้า
0: เจ้า
2: ถ้าเจ้าบัตรนี้ไปตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเน
0: า
2: ะจะได้ลดอุบัติเหตุ
0: แม่น
2: นะแล้วก็เฮาจะได้ขับรถบนท้องถนนกันมีน้ำใจ
0: เจ้าเจ้า
1: บางทีโจรกันขนาดนี้มันอาจจะไปถึงเสียชีวิตแต่มันทำให้เสียเวลา
0: แม่น
1: มันจูดมันต่ำกันนะ
2: แม่นครับ
1: จะต้องห้องรอประกันมาเน
0: า
1: ะรอตำรวจ
0: มาประกันมามีแฮมเดือดร้อนกลับไปแฮมตกลงกันมาได
1: ้มันต้องรอต้องตำรวจต้องประกันนั่นน่ะมันจะแล้วก็บางทีก็รถก็ขวางอยู่ฮะนะการอื่นป้องก็เดินหน้าต่อไปได
0: ้
1: เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่มันทำให้เสียเวลาอย่างที่ว่านะ
0: แต่มันหนึ่งก็คือเวลารถที่จะเลี้ยวบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ย
2: สำคัญ
0: บัดนี้เปิดไฟเลี้ยวกระทันหัน
2: บัดนี้เปิดไฟเลี้ยวต่ำเนาะ
0: เจ้า
2: แล้วก็สำคัญคือรถเครื่องที่ตัวก้นเนี่ยท
0: ่าน
2: บัดนี้ไปแซงซ้าย
0: อ
2: ันเนี้ยร้ายต่อหลายเคสละ
0: เจ้าน
2: ะครับอันตรายแต่
1: เขาใส่กันอ่ะพอแซงซ้ายมั้งก่อนเฮาอยู่ทางขวาเน
0: า
1: ะบางทีอันรถใหญ่เนี่ยเพิ่นบางทีเพิ่นจะเลี้ยวอยู่แล้วนะ
2: เ
1: พิ่นเปิดไฟเลี้ยวมาแล้วนะมันก็ลู่แซงซ้ายอยู่
2: เพราะว่ารถเครื่องมาจูกล
1: อ่
2: ะแล้วรถเครื่องบัตรตาได้สังเกตว่าเพิ่นเปิดไฟเลี้ยว
1: แม่นใส่หัวกันคำห้านะคะเรียบร้อย
0: เบรกบัตรตาน เจ้าอันเบกบัตตานเจ็บน้อยบอกว่านะเจ้ากลัวจะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะเจ้า
2: และสำคัญเนี่ยใครที่หูตัวดื่มเมา
0: อันนี้สำคัญสำคัญ
2: มาต้องครับ
0: เจ้า
2: หลายต้องหลายเครียดแล้วเมาแล้วครับแล้วไปพากชีวิตผู้อื่น
0: แม่น
1: แม่น
2: นะครับ
0: เจ้า
1: โอ้อันนี้ผ่านมานักเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้า
1: อุบัติเหตุเรื่องที่ว่า
0: เมาแล้วครับ
1: เมาแล้วครับแล้วก็อันเกิดเหตุอุบัติเหตุเนาะ
0: เจ้าร
1: ุนแรงเนาะ
0: อืม
1: จนถึงขั้นเสียชีวิต
0: เจ้าหรือแม้บ่เสียชีวิตแม้แต่เฮาเนี่ยคนที่ตวยตังก้นเนี่ยก้นรถที่เป็นอาจจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวเนี่ย
1: เ
0: ฮาก็ต้องลุ้นเปิ้นไปตัวแล้วเฮาก็บ่กล้าแซงนะเจ้าเพราะว่ามันดูแล้วมันบ่ปลอดภัยนะเจ้าเปิ้นก็จะเข้าออกเฮาก็ต้องลุ้นเปิ้นยังจะอยู่บนถนนหรือว่าเปิ้นจะลงข้างทางเนาะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็น่าห่วง
2: เฮาหาปลอดภัยเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วสุดท้ายเฮาต้องมาเจ็บกับคนเมาอ่ะนะครับ
0: เจ้าเจ้าแถมอันหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือรถเครื่องนะเจ้าที่ออกจากซอยแล้วขึ้นว่าป้น
2: ครับ
0: ออกมาทันทีทันใดมันมีการชะลอสักอย่าง
2: ครับ
0: มาเต็มพิกัดซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่าถนนหนทางบ้านเฮามันบ่ได้สว่างหมดทุกเส้นนะเจ้าบางทีรถท่านก็บ่พร้อมด้วยมันมีสัญญาณไฟเนาะแล้วก็ปุ้งออกมาจากซอยแต่ว่ารถที่มาทางตรงนี่บางทีเปิ้นก็มาหัน
1: พอเหนือพอใต้ซะอย่าง
0: เจ้าทางคนต่างมาหันก็บวกกันนะเจ้าก็เจ็บแ
1: หมแ
0: ม่นะเจ้าก็ต้องฝากไว้ตวยในหลายๆวิธีการในการขับขี่รถนะเจ้าพอออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีสติก่อนสตาร์ทอย่างที่เป็นว่านะเจ้าแล้วก็จะช่วยเขาขับขี่ยวดยานพาหนะบอกว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์เนี
2: ่
0: ยไปจนถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะเจ้าฝากแถมอันหนึ่งก็คือพี่ปนท้องว่าส่งอาหารทั้งหลาย
2: ยี่ห้อพี่ไรเดอร์
0: อันพี่ไรเดอร์แม่เจ้าอันเข้าใจว่าบางทีเพื่อนก็ทำเวลาแต่บางทีคือเพื่อนพอซ้ายพอขวาคือปลอดภัยก่อนดีกว่านะจ๊ะบางทีหันเพื่อนขับรถบาดเสียวคือบางทีรถมาอย่างเร็วแล้วเพื่อนก็กึดมันน่าจะผ่านได้เพื่อนก็ตัดหน้าไปโชคดีก็อาจจะรอดไปแต่ถ้ามันวันไหนมันโชคบ่ดีเนาะ
1: แม่
2: ครับ
0: ก็เกิดอุบัติเหตุจากที่เฮาจะไปเวยเฮาจะสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวก็กลายเป็นเฮาต้องรักษาตัว
2: แม่
0: เจ้า
1: เสียเวลาเสียเงินเสียทองแฮม
2: ถึงขั้นพี่กรมพี่การแม
0: ่
2: ลำบากกว่าเก่าน
0: ะครับเจ้าก
2: ับประเภทที่หูเหลือไฟจราจรนี่แฮมนะครับห้องเฮายังเป็นไฟแดงอยู
0: ่
2: นะครับ
0: ยังมาเขียวเตื้อ
2: ยังมาเขียวเตื้อแต่หูละว่ามันจะเขียวนะครับ
0: จากฝั่งนี้เขาจะเขียวละ
2: แม่ท่านจะไปฟังไปเตื้อ
0: เจ้า
2: เพราะว่ารถตีจะเป็นไฟแดงเนี่ยเขาย่ำมาเวย
0: เจ้าแม่
2: ต้นห้องกับไฟเหลืองเนี่ยคนเฮาเนี่ยต้องชะลอหรอถ้าตามกฎหมาย
1: บางคนมันมา
2: แต่มันมาไฟเหลือง
0: เร่งไฟเหล
2: ื
0: องเขาไปเร่ง
2: แล้วไอ้คนที่ยังบอกไฟเขียวได้เน
0: ี่
2: ยมันยังไฟแดงอยู
0: ่
2: ปุ่งไปแล้วเรียบร้อยครับ
0: เจ้าอันนี้เกิดกับตัวนักวิ่งเองก็คือมีเหตุอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าน่ะนะจ๊ะไอ้เฮาก็คือด้วยความที่เฮาว่าเดียวมันจะไฟแดงแล้วเฮาก็รีบแต่อีกคนนึงก็คือว่าเดียวฉันก็จะเขียวละผิดกันไปนิ้วเดียวเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เลยจำเลยว่าเอ้ยยังอิ่มบ่ดีเฮาต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะจ๊ะ
1: ถ้าไฟเหลืองเนี่ยชะลอละเฮาบ่ต้องไปเร่งละ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่ก่อนนี่นะเฮาตัวเฮาเองก็เป็นเนอะแต่แบบเดียวนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเพราะว่าเฮามีเห็นเป็นอุทาหรณ์แล้วเนาะหลายรายละที่เกิดอุบัติเหตุนี่นะเพราะความรีบเร่ง
0: แม่นๆ
1: เจ้ามันเตอร์เสียเวลาน้อยเจ้ามันเตอร์เน
0: า
1: ะมาช้าดีกว่าไม่มา
0: เจ้า
2: แม่นครับ
1: เขาต้องรอเจ้ามันเตอร์ไฟเหลืองจอดก่อน
0: เจ้า
1: ปล่อยมัน
2: เพราะว่าถึง
1: แม่น
0: เจ้า
1: ครับจ้าน้อยปลอดภัยดีกว่า
0: เจ้าแล้วก
1: ็อุบัติเหตุ
0: ต้องมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่มันหนักขึ้นกว่าแต่ก่อนต้องบอกว่าบางทีคนเฮาใจบางใจหินหนักขึ้นเนาะใจหินใจก๊อดไข่บ่ได้ดังใจก็เริ่มจะฮึดฮัด
1: ง
0: ุดงิดนะเจ้าซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็นําพามาซึ่งในเรื่องของการบาดเจ็บนะเจ้าการเสียชีวิตก็มีนะจ๊ะบางทีใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยด้วยนะเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: อ๋อเรื่องปืนนั่นนะเดี๋ยวนี้เปิ้นสั่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็สั่งแล้วนะเจ้าแต่ว่าบางทีมันก็ส่วนกระแสในบางเรื่องเหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็ต้องรอฟังต่อไปว่าบทสรุปมันจะเสียอย่างใดที่มันจะชัดเจน
2: คือถ้าเฮาอู้กันหลักความเป็นจริง
0: เจ้า
2: เฮาบ่ตามกระแสนะครับเฮาบ่เอาแบบสนุกกู้กันเป็นเรื่องสนุกนี่นะคือถ้าสมมุติเกิดเหตุขึ้นแต่
0: เจ้า
2: เฮาก็สามารถป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินเฮาได้อยู่แล้ว
0: เจ้าน
2: ะครับ
1: มัน
2: สามารถ
1: ในบ้านเฮานะ
2: มันสามารถไปต่อสู้กับนายจันสารได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปทําร้ายไผ
0: เจ้าน
2: ะครับแต่ถ้าเฮาจะเอา
1: โจรบุกเข้าบ้านเฮาไว้อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
2: ครับ
1: เขาเจอจังๆเนี่ยมางัดแง่เนี่ยและยาใด
2: แม่นมันมีสิทธิ์อยู่แล้วเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วแต่สำคัญแล้วของท่านต้องถูกต้องตามกฎหมาย
0: เจ้า
2: ท่านต้องได้รับการอนุญาตในการซื้
0: อ
2: เนาะในหลายๆอย่างท่านต้องมีใบมีอย่าง
1: มาก่อนแล้ว
0: เจ้า
2: อันนี้ท่านไม่ต้องห่วงเลยถ้าสมมติมาเกิดเหตุขึ้นกับเรานะครับแต่ว่าที่มันเป็นกระแสทุกวันนี้คือมันด้วยโซเชียลนะครับเนาะมันเป็นเอามาสนุกกัน
0: ใ
2: ช่นะครับบางทีก็เกิดทำมือเข้าใจผิดกันนะครับ
0: สื่อสารไปคนละด้าน
2: เรา
0: จับไปคนละแนว
2: โจรกับร้องแน่จริงกับร้องเข้าไปบ้านที่เปิดมีไอ้ปืนเลยถ้าคุณบ่โดนสอยแม่นะครับฉะนั้นแล้วคุณอย่าไปชะล่าใจว่าสิ่งที่มันออกมาในสื่อทุกวันนี
0: ้
2: มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่คุณหันนะครับถ้าคนที่เป็นโจรอยู่เนี่ยคุณมาต้องไปดีใจคุณลองเข้าไปบ้านเปิดเลยคุณลองไปงัดเนี่ยเรียบร้อยครับลองไปแม่หลวงนุ้ยแหละเรียบร้อยกันนะครับ
1: ก็มีอยู
2: ่เพรา
1: ะว่าถูกต้องตามกฎหมายเนาะโอ้เฮามีสิทธิ์ขอตอนนั้น
0: เ
1: จ้าแต่เฮาบ่ใช่ว่ากรรมทะเลอทะล่าเอาไปพกไปทุกงานที่ส
0: าธารณะ
1: บ่
0: ใช่เนาะแ
1: ม่น
0: เจ้า
2: และจะฝากไว้นะครับอย่างกับคนที่มีเนี่ยส่วนมากที่เยาวชนเอามาก่อเหตุ
0: เจ้า
2: ศักยภาพของละอ่อนมามีทางที่จะซื้อหรือว่าจะจัดหามาได้โดยเฉพาะนักเรียนทั่วไปนะครับ
0: เจ้า
2: ส่วนมากแล้วมาจากของผู้ปกครองทั้งนั้นดังนั้นแล้วนะครับฝากถึงท่านผู้ฟังผู้ปกครองหากว่าท่านมีสิ่งที่มันรุนแรงแบบนี
1: ้
2: ม
1: ี
2: อาวุธต่างๆ
0: อาจจะได้ครับมรดกมาหรือว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
1: ไว้ลูกหลานหัน
2: ท่านต้องเก็บเพื่อมิชิด
0: เจ้า
2: เก็บเพื่อดี
0: เจ้าน
2: ะครับบล็อกเพื่อแน่นหนาแล้วมันตรวจเช็คมันตรวจสอบ
1: หายไปโก
2: แน่นในทุกๆวัน
0: เจ้าเจ้า
2: เหตุการณ์ร้ายๆมันก็จะลดน้อยลงเขาห้ามเมื่อมันเกิดได้ก่อนเขาอาจจะห้ามมาได
0: ้แน
2: ่
0: น
2: แต่มันจะลดน้อยลง
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องสอดส่องดูแลตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีเครื่องกระสุนปืน
2: แ
0: ม่เจ้าดูแลรักษาบปก็ต้องเก็บแยกมาเพื่อมันเป็นของว่าสามารถที่จะใช้งานได้ในทันทีทันใดนะเจ้าจะบอกว่าละอ้อนมาเกยกามละอ้อนมาเกยหูเนี่ยบางทีมันก็ด้วยมีการสื่อ
2: ถูกต้อง
0: สื่อโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับละอ่อนยิ่งเป็นละอ่อนเนี่ยการเรียนรู้ก็ค่อนข้างที่จะเร็วกว่า
2: เร็วมาก
0: แม่นเจ้าซึ่งบางทีเปิ้นอาจจะบ่เคยหันเฮาใช้ด้วยซ้ำแต่เปิ้นสามารถที่จะใช้ปืนได้อีกก็มีเหมือนกัน
2: แม่น
0: เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องสอดส่องดูแลตัวนะเจ้า
1: ผู้ปกครองน่ะที่มีอาวุธปืนครอบครองน่ะเก็บเพื่อมิดชิด
0: เจ้า
1: จะยื้อลูกหลานได้หัน
0: เจ้า
1: ถ้ามันเห็นหูได้ของมันเองในโซเชียลเนี่ยวิธีการใจเน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: ๆนั่น
0: ๆเจ้าๆเพราะว่าละอ่อนเปิ้นเก่งในเรื่องของการเห็นหูอยู่แล้วเนาะเจ้าเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องยากในการที่เปิ้นจะสามารถนำมาประกอบแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้นะจ๊ะแต่ว่าในส่วนของวุฒิภาวะของละอ่อนเนี่ยมันมีบะเต่าคนใหญ่แน่นอนนะจ๊ะบางทีความคิดเพียงชั่วครู่ชั่วยามเนี่ยจังคนนั้นมันว่าเฮ้ออย่างนี้เจ้าก็เอาอาวุธของท่านไปก่อเหตุเน
2: า
0: ะ
2: คือประท้องว่าเด็กเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่รอบครอบพอนะมีความคิดคิดแค่ตรงนั้น
1: มา
2: ได้คิดถึงว่าผลที่จะตามมามีอย่างพ้อง
0: เจ้าเจ้าน
2: ะครับเพราะว่าถึงวันนี้ยอมรับว่าละอ่อนสมัยนี้เก่งแต่ยังขาดเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรร
0: ม
2: ความผิดชอบชั่วดีเนี่ยยังขาดแถมเยอะเลย
1: ความยับยั้งชั่งใจมันยังเหมือนหมี
2: แม่น
1: มีแต่ความคึกขนอง
2: มีแต่ความคึกขนองนะครับมั่นใจในตัวเองจนเกินไปอันนี้อันตรายต้องฝากลูกหลานเยาวชนที่รับฟังอยู่ก็ดีนะครับจะต้องมาพิจารณาตัวเก่าแห่ใหม
0: ่เจ้า
1: เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
2: ครับ
1: เจ้าอุทาหรณ์แต
0: ่แต่ว่าเขาก็อยากจะบอกว่าต้องถอดบทเรียนเพราะว่ามันก็ถอดมาหลายรอบจะ
1: มุ่งจะถอด
2: ยังไงละหอนแล้วหอนแหมนะครับต
0: ้
2: องระมัดถึงวันนี้แต่ละสถานศึกษานะในเชียงใหม่เขาเนี่ยป้องกันกันแน่นแน่
0: เจ้า
2: บางทีผมก็รู้สึกว่าเอ๊ถึงวันนี้เขาอย่ามาใช้ชีวิตอย่างที่มันเสี่ยงกับคณะนั่นเลยกะจะไปที่ไหนต้องตรวจเหมือนเขาเข้าเกตสนามบินเลยกะมันก็จะบาดใจกล้าเน
0: า
2: ะทำไมคุณธรรมจริยธรรมคนเขามันอย่างมาเสื่อมถอยหายไปไหนหมดเนี่ยนะครับ
0: เจ้า
2: เขาไปการนัดเขายังโอ้ต้องกลัวคนเอาปืนมายิงกะหรือว่าอะไรอย่างไรมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเขาต้องปิกมาวิเคราะห์กันนักเลยนะครับเรื่องเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะตรงวันนี้เน
0: า
2: ะเราก็ต้องโอ้คิดนักเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทุกวันนี้นะครับที่ท่านมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยท่านต้องคิดทบทวนนักเลยในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานี่ลองมาจากครอบครัวเน
0: า
2: ะนะครับหลักสูตรอย่างต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาแล้วไหมที่มันต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย มันถึงเวลาแล้วไหมที่เอาสิ่งที่ดีๆเดิมกลับคืนมาอย่าครับเนาะเนี่ยจำเป็นแต่ครับในยุคปัจจุบัน
0: นะครับในหลายๆหลักสูตรก็ควรจะมีในเรื่องของการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ต่างๆด้วย
2: นะครับ
0: บางโรงเรียนก็ต้องชื่นชมเนาะที่มันมีหลักสูตรพวกนี้เข้าไปช่วยสอนน้องๆละอ่อนสามารถที่จะเอาตัวรอดได้
1: เนี่ยอู้ในส่วนของเยาวชนของเรา
0: เจ้า
1: แต่ว่าเฮามานึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โคราชเนาะที่เป็นข่าวเนี่ย
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เสี่ยงเนาะ
2: ครับ
1: เขานึกถึงว่าเขาไปการนัดเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไปยากแค่ไป
2: กันนั้นนะครับ
1: บางทีไปโดนลูกหลง
0: จ้า
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นบรรยากาศอย่างใดมันจะเกิดมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นเนี่ย
0: เจ้า
1: ถ้ากลาดยิงเนี่ยถ้าเขาไปน่าจังหวะนั้นเขาอาจจะเป็นหนึ่งในที่ว่าเขาเป็นคนโดนลูกหลงไปตัว
2: แมน
1: เนี่ยมันยังก็บ่ปลอดภัยอะตา
2: สมัยก่อนนี่จะได้ยินแค่ว่าปล้นร้านทองปล้นธนาคารแต่ประเดี๋ยวนี้เขากลับมาแค่ได้ยินกันปล้นร้านทองปล้นธนาคารตั้งแต่ละแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ร้านทองได้แล้วจ้ะปล้นใส่เล็กนี่นะ
2: กันนั้นนะครับ
1: ฮาล่า
2: ครับ
1: เออเล็กอันเป็นเล็กอันนี้ตัวนะ
0: เจ้าเจ้าแล้วก็มีสัญญาณป้องกันภัยส่งไปยังที่สถานีตำรวจโดยตรงตัว
1: เ
0: ป
1: ็นแบบ
2: ปืนโต๊ะนะครับปืนโต๊ะนะพร้อมเลย
0: เจ้า
2: ลองกันครับ
1: แล้วก็มีตำรวจตัว
2: เป็น
1: เจ้าตำรวจนั่งอยู่หน้าร้าน
0: เจ้าเพราะฉะนั้นมันต้องมาช่วยกันวางแผนนะจ๊ะเขาไม่ได้บอกว่าต้องหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้คนนั้นคนนี้นะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นภาพรวมภาพใหญ่ที่เขาจะต้องมาช่วยกันต่อจิ๊กซออย่างที่เป็นว่าเนาะ
2: แมน
0: นะจ๊ะคนมีความรู้ด้านนี้ก็ลองไปศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องดูนะจ๊ะแล้วก็เอามารวมกันอันไหนดีอันไหนมันยังต้องปรับปรุงนะจ๊ะแล้วก็เอามาช่วยกันที่จะทำให้สังคมมันไปได้ต่อ
2: สำคัญคือกระดุมเม็ดแรกนะมาจากครอบครัวเลยนะครับสำคัญลูกหลานเฮาสื่อโทรศัพท์อย่างต่างๆจะไปเล่นนักนะครับมกหาความรู้หนังสือตึงวันนี้แทบจะมาหันละอ่อนลูกหลานเฮาจับสักเท่าใดนะครับ
0: เจ้าแต่หลายคนการจะบอกถนัดอ่านจากสื่อมากกว่าเพราะว่าบางทีส่งงานส่งอย่างก็ส่งทางอินเทอร์เน็ตเนาะส่งทางไลน์ส่งทางอีเมลอย่างเนาะเจ้ามันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าความเหมาะสมหรือว่าความพอเหมาะพอควรในการใช้สื่อเนี่ยมันยังต้องมีการเป็นท้องว่าช่วยกันพอช่วยกันก่อยอยู่นะจ๊ะเพื่อที่แบบมันจะไม่ได้นักไปไม่ได้น้อยไปนะจ๊ะเพราะนักไปบางทีการเซฟข่าวสารนักๆเนี่ยมันก็ทำให้เปลี่ยนความคิดของเขาได้ในบางเรื่องนะจ๊ะหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในบางเรื่องเยอะขึ้นเพราะว่าหันสื่อประเภทเดิมๆนะจ๊ะเพราะว่าเป็นบอกว่าคนเฮาเนี่ยมักจะเซฟโซเชียลเนี่ยในเรื่องที่ตัวเก่าสนใจดูง่ายๆอย่าง Facebook เนี่ยเขาหูได้ว่าเขาจะสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมูนั้นน่ะขึ้นมาบ่อยๆ
2: เพราะว่าตอนที่เขากด Facebook เนี่ย
0: เจ้า
2: ก็จะบอกว่าอนุญาตให้เข้าถึงไมค์อนุญาตให้เข้าถึงนู่นนี่นั่น
0: เจ้า
2: ซึ่งเวลาเขาอู้กันเนี่ยไมค์ของ Facebook มันเปิด
0: เจ้า
2: แล้วในการยิงแอดโฆษณาต่างๆเน
0: ี่
2: ยมันก็จะดึงไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจประเภทเดียวกันแล้วเขาดูอันใดเนี่ยก็จะมีก็อันนั้นนะขึ้นมา
0: แม่น
2: ะครับ
0: ไอ้สังเกตง่ายเลยเจ้าเจ้า
2: ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนมาก
0: อ
2: ย่างห้องเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook เนี่ย
0: เจ้า
2: ถ้าไม่ได้หันกันนะครับก็จะมาหันกันเลยหายไปเลยนะครับ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สื่อยังเหมาะสมจะดีกว่านะเจ้าแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าครอบครัวยังเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมที่จะช่วยเหลือในส่วนของน้องๆเพื่อเป็นเซฟโซนนะเจ้าในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวการใช้สื่อนะเจ้าหรือว่าการดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเปิ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามีแหมข่าวหนึ่งต่อเนื่องจาก
0: ติดแบบยังรวดเร็ว
1: รวดเร็ว
0: เจ้าเจ้าก
1: รมหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่รถด่วนขบวนพิเศษนะเจ้าโครงการนะรถด่วนขบวนพิเศษนะเจ้าเพิ่นฝากข่าวมาวันศุกร์เนอร์ที่21สิงหาคมนี้นะเจ้าที่วัดศรีบุญเรืองตำบลป่าไผ่อำเภอสันทราย
0: เจ้า
1: แล้วก็แฮมซีน1นะเจ้าก็คือวันศุกร์ที่28
0: เจ้าน
1: ะเจ้าณวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
0: เจ้าแค่นี้เอง
1: แม่น
0: เจ้า
1: แต่เราจะรายงานทีละ2วัดเน
0: า
1: ะเดี๋ยวท่านจะลืม
0: แม่นเดี๋ยวจะได้อู้กันในสัปดาห์ต่อไปว่าจะมีวัดไหนแฮมมิ่น
1: เจ้าอันนี้สายที่เปิ้นแบบสายธรรมเจ้าไปได้นะเจ้า
0: เจ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะเจ้าในส่วนของคุยข่าวอปมช.ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้แน่นอนว่าสัปดาห์หน้าก็จะไปเสาะเรื่องราวข่าวสารมาอุ้มมาเล่าให้กันได้ฟังแฮมนะเจ้ามาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันนะเจ้า
1: เรื่องเรานี่มันเกิดขึ้นจริงเนาะ
0: เจ้าเจ้าเพื่อที่พี่น้องคนฟังเขาจะได้นำไปปรับใจได้นะเจ้าเอาไปประยุกต์ได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ
0: ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้อยวิจารณ์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เขาสามคนลาไปก่อนละเจ้าสวัสดี

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
12: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
13: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
14: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
15: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
16: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่า โรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการ

0: างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
2: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: ายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา

0: รณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
3: 1330เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ความเข้าใจความห่ว

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิตติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่บทเพลงรอนะคะที่เป็นการ cover ต้นฉบับของคุณเจนกสิดิษฐ์เดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดเช็คทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนความพร้อมของตัวรถนะคะและที่สำคัญเลยก็คือการเมาไม่ขับนั่นเองเข้าใจก็คงต้องใช้เวลาหากรักกันพอจะถ้าพูดถึงเรื่องการขับรถแล้วเนี่ยตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th นะคะโดยที่จะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นก็จะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปก็คาดว่าจะเริ่มใช้เปิดเขาเรียกว่าเปิดใช้ทะเบียนใหม่ได้ภายในปีปลายปีนี้นะคะแล้วสำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถเครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้มีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้นะคะแต่ว่ารถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็มีการย้ำของทางกระทรวงคมนาคมว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมก็คือขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เพราะว่าป้ายสีฟ้าเนี่ยจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มได้นะคะบนป้ายทะเบียนเดิมโดยเบื้องต้นก็จะมีการออกแบบไว้คล้ายกับรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

านผู้ฟังคะในยุคของที่ค่าครองชีพที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกท่านนะคะเราก็จะมีมาตรการที่ออกมาส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีการประกาศข่าวดีด้วยมติปรับลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยลงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะการปรับในครั้งนี้ก็จะมีการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบบินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2569ค่าไฟเฉลี่ยลดลงก็คือค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทเนี่ยลดลงเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีการตรึงราคา200หน่วยแรกสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกคิดอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าให้ครัวเรือนขนาดเล็กได้ตรงจุดนะคะมีการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนที่เรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยลดลงประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะก็คือตัดค่าไฟสาธารณะออกนั่นเองมีการขยายสิทธิ์ผู้ไม่มีทะเบียนบ้านก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ว่ามีการอยู่อาศัยจริงอย่างต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อยใน6เดือนสามารถติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเภทบ้านอยู่อาศัยได้แล้วนะคะซึ่งการปรับโครงสร้างค่าไฟรอบนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญจากภาครัฐที่จะช่วยดูแลปากท้องของประชาชนแล้วก็เริ่มต้นรอบบินกันยายนนี้เตรียมตัวเช็คบินค่าไฟฟ้ากันได้เลยนะคะเป็นข่าวดีจากทางกกพ.ที่จะลดค่าไฟบ้านให้เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยที่จะเริ่มใช้กันยายนนี้ด้วยค่ะ

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะมีข่าวสารในเรื่องของการที่จะเร่งติดตามแล้วก็ดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับ Thailand Zero Dropoutในพื้นที่ทำให้มีการติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาก็จะมีการให้ความช่วยเหลือหาแนวทางต่างๆติดตามเป็นรายบุคคลค้นหาสาเหตุและก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและก็นอกระบบนะคะแล้วก็เป็นการที่จะได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้ทางครอบครัวเนี่ยสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนั้นก็มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักเรียนในโรงเรียนของสังกัดสพฐในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง10ปีเพื่อวิเคราะห์ว่าเด็กที่ลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปเรียนที่ไหนนะคะแล้วก็หลุดออกจากระบบหรือเปล่าซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะใช้ประเมินแนวโน้มค่ะก็เป็นการอนุมัติเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการนะครับก็มีข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็เป็นข่าวสารในส่วนของทางรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้มีการวางกรอบ Data Center 4 มิติเพื่อที่จะผลักดันการลงทุน 7.5 แสนล้านบาทเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวลาดิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบร่างระเบียบเพื่อที่จะจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ว่าทางรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำกลไกนะครับเพื่อที่จะกำกับดูแลและก็ส่งเสริมการลงทุน Data Center ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็มีการเตรียมนะครับที่จะยกระดับการคัดกรองโครงการผ่านกรอบพิจารณา4มิติได้แก่ประโยชน์ต่อประเทศไทยความพร้อมด้านพลังงานความพร้อมด้านน้ำและก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งในช่วงในปี2567จนถึง2569ก็มีโครงการ Data Center ได้มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว42โครงการมูลค่ารวมกว่า 750,000 ล้านบาทก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนะครับก็มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการลงทุนดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไม่เป็นเพียงแต่การเข้ามาตั้งโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นโดยให้ความสำคัญในเรื่องของการจ้างงานทักษะสูงการพัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิคไทยรวมถึงการเชื่อมโยง SME และผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็มุ่งในการลงทุน Data Center เพื่อที่จะเป็นฐานในการพัฒนาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยได้มีการเปิดให้ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพและก็สถาบันการศึกษาเข้าถึงบริการคลาวด์กำลังประมวลผลและก็เครื่องมือ AI มากขึ้นพร้อมส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์และก็อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศซึ่งประเทศไทยก็มีศักยภาพด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และก็ระบบความเย็นอยู่แล้วนะครับซึ่งในด้านของพลังงานและน้ำรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารต้นทุนเพื่อไม่ให้เกิดการผลักภาระการลงทุนขนาดใหญ่ไปยังประชาชนโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้มีการเห็นชอบแนวทางแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อให้อัตราค่าไฟสะท้อนต้นทุนการให้บริการพร้อมกำหนดหลักประกันการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะคัดกรองโครงการที่มีความพร้อมส่วนด้านน้ำนะครับก็อยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์อัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้รายใหญ่การส่งเสริมระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำน้อยและก็มาตรการบริหารในเรื่องของการจัดการน้ำในช่วงของฤดูแล้งด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการพิจารณาครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็ผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยการจัดการความร้อนและความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลนะครับเพื่อที่จะจัดทำ Power Map และ Water Map สำหรับใช้ประกอบ
กำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพและก็เหมาะสมต่อการพัฒนา Data Center ในอนาคตด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีการสนับสนุนการลงทุน Data Center ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การลงทุนจะต้องมีคุณภาพสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยทั้งด้านการสร้างงานทักษะสูงการพัฒนาบุคลากรไทยการเชื่อมโยง SME การเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและก็การต่อยอดระบบนิเวศ AI ควบคู่กับการใช้พลังงานและก็ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งเกณฑ์การคัดกรองของ BOI และก็แนวทางกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ Data Center ก็ยังอยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดคล้องกับกฎไกของคณะกรรมการนโยบายชุดใหม่โดยรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศและก็การดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการวางกรอบเพื่อที่จะคัด Data Center 4มิติในการลงทุน 7.5 แสนล้านบาทนะครับเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ.2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือล่าเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารด้านของเทคโนโลยีต่างๆและก็การแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรื่องของAI ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพสร้างวิดีโอหรือว่าเป็นข้อความค้นหาความรู้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการสร้างบทเพลงด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการสร้างบทเพลงต่างๆตอนนี้ในเรื่องของการ generate AI เพื่อสร้างเพลงนั้นให้ถูกต้องแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำ Generate AI มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงแล้วก็เผยแพร่บนโลกออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนครีเอเตอร์และก็ผู้ประกอบการนักพัฒนา AI ด้วยนะครับการใช้ AI ไม่ได้แปลว่าใช้ผลงานของใครก็ได้ซึ่งหากนำผลงานต้นฉบับที่ยังรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์มาใช้สร้างผลงานใหม่ด้วย AI แล้วมีการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ก่อนที่จะใช้ AI สร้างสรรค์ผลงานก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าผลงานที่จะนำมาใช้มีลิขสิทธิ์หรือไม่ตรวจสอบเงื่อนไขและก็ขอบเขตสิทธิ์ในการนำผลงานไปใช้หากเป็นผลงานของผู้อื่นและต้องได้รับอนุญาตควรขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการเคารพสิทธิ์ของเจ้าของผลงานเพลงด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสายด่วน1368นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของการสร้างสรรค์บทเพลงโดยได้มีการนำผลงานเพลงมาทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยการ generate AI นะครับก็จะต้องดูในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของการใช้ AI นะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วนะครับเรื่องของข้อมูลรั่วไหลอีกนะครับซึ่งการใช้ AI ให้เก่งและก็ชำนาญแต่อย่าเผลอเรื่องของการทำข้อมูลรั่วเรื่องของ Shadow AI การนำ AI สาธารณะเช่น ChatGPT Gemini มาใช้งานโดยไม่ได้อยู่ภายใต้แนวทางที่องค์กรกำหนดAI นะครับก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้นก็จริงแต่อย่าเผลอใส่ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลลับขององค์กรก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของข้อมูลรั่วไหลได้ในเรื่องของการคุยกับ AI ให้ปลอดภัยนะครับก็คืออย่าใส่ข้อมูลสำคัญนะครับเช่นรหัส OTP เลขบัตรหรือเอกสารลับแยกบัญชีสำหรับทดลองใช้ AI หากจำเป็นตรวจสอบ privacy data control และการตั้งค่าการใช้ข้อมูลก่อนกดส่งควรที่จะคิดสักนิดนะครับว่าข้อมูลนี้จำเป็นต้องให้ AI รู้จริงไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทาง Anti Fake News Center Thailand นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของการป้อนข้อมูลต่างๆให้กับAI นะครับก็จะทำให้ข้อมูลนั้นรั่วไหลได้นะครับในส่วนของการใช้งานเรื่องของ AI นะครับปัจจุบันก็มีการนำมาใช้ในหลายรูปแบบ AI นะครับก็จะช่วยงานได้แต่ข้อมูลบางอย่างก็ห้ามป้อนเด็ดขาดนะครับซึ่งปัจจุบัน AI ก็กลายเป็นผู้ช่วยที่หลายคนใช้ในการทำงานแล้วก็เรียนรู้แต่ก่อนที่จะพิมพ์หรือว่าอัปโหลดข้อมูลก็ควรที่จะตรวจสอบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่าข้อมูลบางประเภทนะครับก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการแอบอ้างตัวตนหลอกลวงหรือว่าสร้างความเสียหายได้ข้อมูลที่ไม่ควรป้อนให้ AI ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวมิติข้อมูลทางการเงินข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนข้อมูลลับของหน่วยงานหรือบริษัทนะครับนี่ก็เป็น
ข่าวสารนะครับในส่วนของทางศูนย์ AOC 1441นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรื่องของ AI นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเข้าไปดูในเรื่องของ TikTok นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องของการขายสินค้าต่างๆแล้วก็ช่วงนี้กันนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกลลวงงานออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของงานที่ให้โอนเงินก่อนไม่ใช่งานที่มีตัวตนจริงนะครับซึ่งมิจฉาชีพมักใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีดึงดูดคนที่กำลังหารายได้เสริมโดยเริ่มจากการดูคลิป TikTok กดไลค์หรือว่ากดติดตามแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจสังเกตนะครับหากมีเงื่อนไขเหล่านี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับโดยให้โอนเงินก่อนเริ่มงานให้เติมเครดิตเพื่อรับงานหรือว่าปลดล็อกภารกิจอ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนถอนเงินรับสมัครผ่านแชทพร้อมเร่งให้ตัดสินใจทันทีนะครับหากกำลังตกเป็นเหยื่อก็ให้หยุดโอนเงินเก็บหลักฐานเช่นแชทลิงก์เลขบัญชีและสลิปโอนเงินจากนั้นก็รีบติดต่อธนาคารแล้วก็แจ้งความผ่านไทยโพลิสออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.policeonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกลลวงสามมารในการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ในการหลอกวัยเกษียณนะครับมารที่1ก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งสินค้าไปรษณีย์แจ้งว่ามีพัสดุสิ่งของผิดกฎหมายมารที่2นะครับมีการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่การเงินข่มขู่ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมายมารที่3มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากปลอมสร้างสถานการณ์บีบบังคับให้โอนเงินบำนาญทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับก็มีการเน้นย้ำเรื่องของแนวทางปฏิบัติเมื่อท่านได้รับการติดต่อในลักษณะข้างต้นก็คือไม่เชื่อหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อทางโทรศัพท์และไม่มีการให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบนะครับไม่รีบตั้งสติก่อนทุกครั้งเนื่องจากมิจฉาชีพมักใช้คำขู่พร้อมเร่งรัดให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็รีบตัดสินใจนะครับการไม่โอนหากพบความผิดปกติหรือเกิดความสงสัยก็ให้วางสายแล้วก็ติดต่อสอบถามไปยังเบอร์ทางการของหน่วยงานนั้นๆทั้งนี้หากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดตกเป็นเหยื่อและพลาดพลั้งโอนเงินไปแล้วก็ขอให้ตั้งสติโดยเร็วที่สุดและรีบติดต่อสายด่วน AOC 1441เพื่อดำเนินการอายัดบัญชีทันทีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทาง CIB นะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและ
4: เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทอดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investment networking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

0: รวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว76%และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4,400,000 คน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ76%ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่

0: และหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
3: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circula Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเบียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนสมมวลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะนั้นจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายันไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายันแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระโอรสจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศจรรย์ตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหาและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วย มีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายันแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายันแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายันส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายันประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกคอรณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายันด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโผร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายันพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายันแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมา แต่พระองค์กลับรับสั่งให้ข้าลูกบูชายันขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผอว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัทเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพี่ไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะพ้ายก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้ อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหารปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหารพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกิณีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าข่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายัญนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทะโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทะโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกภัยโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระ

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิ

0: กฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิธแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังทราบถึงในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่น่ะดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของและกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
3: พระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77 จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าใช้จ่าย
4: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77 จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14 ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มูซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Sokola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่ 18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทัพทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนวรรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มแล้วเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณเวียนนะคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้กูมีกรมกระซิบกับผมแต่ว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้กูมีกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับกูมีกรมตอนนี้กลางคืนดึกๆตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้ยแล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหรือเปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงนะคุณชัยงงไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุณชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช่
2: แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณผู้ชายเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณผู้ชายคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุ่นเฮียหยุ่นเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ได
2: ้เออแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้ก็เอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้วอะ
1: ฮิวแมนนอยด์เขาเรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือนะยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซันอิทากาอิชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็ไปลุยกันเลยญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นไปทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไหมในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันแล้วเห็นถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงนี้ห่วงเพราะคุณวิกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
2: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนะขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
2: แข็งกร้าว
1: แรง
2: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ
1: ์
2: ฉะนั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาไม่พอใจยังไงเขาก็พูดเป๊ะเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้วัวเพราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: อันนี้แหละสำคัญที่คุณวิกรมตะวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
2: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมภึกทันทีเลย
1: โอ้เลย
2: ผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมก็ลองมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัย นะสองเรื่องเหรอว่าโอ้ไอเอไอแล้วก็สงคราม โดยเฉพาะใกล้บ้านเรา
1: อ
2: ันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่ายุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกี่คนกี่คนแต่ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่
2: นะจากไอ้ฮีทสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
2: อ่ะคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
1: ่
2: ผมก็ไปถามไอ้ Chat GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
2: ีก10ปีข้างหน้านะ นะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: ไอ้
2: Chat GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่ามินิมัมเนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
2: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไง1ตายคน2สัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
2: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
2: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
2: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะโอ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
2: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: หุ้นจะขึ้น
2: เพราะว่าในงวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
2: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธัญญาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
2: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น3ข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนก็บอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภ ภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
2: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการบูสยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
2: ้
1: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาเอ็นนะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันเกิดจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมั้งอาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งมั้งแล้วที่กลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบหนึ่งหันไปทีไอ้เอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
2: ไม่มีไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหายแต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไหมแนะนำหน่อยกร
2: ม
1: แนะนำว่าคุณอายุเท่าไหร
2: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2ถุงน่ะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงเหรอ
2: เรามันเด็กมันนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
2: ที
1: ่
2: เป็นแท่งอ่ะ
1: อร่อยมาก
2: ผมกินไป2แท่ง
1: โอ้
2: แล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โอ
2: ้เออก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
2: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
2: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อนี้แล้วผมคิดว่าเออเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะ เรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินติ่มติ่มอย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินติ่มติ่มคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเจอที่ไหน
2: อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
2: เอออร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอ่
1: ะ
2: เขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเออเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดนี่ไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่เด็กไปกินอะไรเหลวหรืออะไรไอ้พวกเค้กแคปอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: เราก็จำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
2: ไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
2: แล้วก็เผือก
1: ปลาต้องโกเผือกม
2: ัน
1: นะโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลนะเนี่ยฮะ
2: คือเราหัวอกเดียวกันไงคือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเออฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรเมื่อตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานแล้วเออแล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช้ตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
2: เออเราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเออไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีกาลุนยคาตอีกนะ
1: หรอ
2: เตรียม
1: กาลุนยคาตด้วยนะMercy
2: คือMercy เพราะว่า เราเนี่ย พอไปถึงจุดหนึ่ง ที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตมันจะลง นะมันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละ ผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุริชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยฆาตตัวเองเหรอ
2: ใช่
1: แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
2: เราก็บินแบบ12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: ม
2: ีทั้งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
1: ละ12ประเทศ
2: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายนะเขาที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปกาลุนยฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีกาลุนยฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปกาลุนยฆาต
1: ก็อร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปแล้ว
2: เอยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งกาลุนยฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระยางหมายก็มีแล้วนะ
2: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยคาดกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
2: นะว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งคิดนะการิญญาคาดไม่ต้องคุณวิกรม
2: ยังรอ
1: ต้องอยู่ไปยาวนาน
2: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
1: ใช่แล้ว
2: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเรานี่ทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเรานี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะ แล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
1: แล้วสองอย่างเดี๋ยวสองอย่างคือกล้วยทอดกับ
2: ไอติม
1: โรตีและไอติมสามอย่าง เอาล่ะเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
7: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
6: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
6: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
7: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
8: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
9: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
8: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
9: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
8: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
11: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
10: ผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
14: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอลลุ่มและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
15: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern SIC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากร

0: การใช้เทคโนโลยี AI ในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปอีสานก็ต้องเลี้ยวขวาลูกขวาไปสระลีมาฮะไปอยู่ที่น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยก็โป่งก้อนเศร้าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเพื่อนละลีในกลุ่มที่ได้เที่ยวกินด้วยกันนั้นก็ยังวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ก็จะไปกันอยู่แถวมวกเหล็กเนี่ยบ่อยมากเขาก็มีรีสอร์ทเล็กๆราคาไม่แพงแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องได้ทำความเสียเอะอะมักเทิงเสียบรรยากาศคนอื่นรอบข้างเขาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เพื่อนที่รักกันมากๆที่ท่านหนึ่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆเป็นแหล่งต้อนรับของเพื่อนๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเขามีกระตังว่างั้นนะแล้วก็เลี้ยงดูเราได้ในช่วงที่เราเป็นข้าราชการที่แบบมีเงินนิดหน่อยนะฮะก็ไปกับเพื่อนดูแลกันก็ไปพักไปกินไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นน้ำตกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะแล้วก็พอวันนี้ได้ไปเห็นนะฮะไปโครงการ Next Gen Uber หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไปเป็นพิธีกรมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องถือว่าได้มีโอกาสที่ไปทำหน้าที่ในส่วนของการที่ทำให้ต้นไม้นะฮะการเวนคืนพื้นที่ป่ากลับมาให้กับพื้นแผ่นดินนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่กำลังบรรดาในทุนนะฮะบุกรุกแล้วก็เข้าไปแผ่วถางให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเหล่านี้ก็ต้องการที่จะได้พื้นที่คืนแล้วก็ต้องไปปลูกแนวกันชนป่าเอาไว้เพราะว่าอยู่ติดกับเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นลำน้ำสวยงามมากครับตรงนั้นตรงแถวที่เขาเรียกกันว่าทางน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยนะครับต้องขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมกันปลูกป่าทั้งเกือบ 200-300 คนทั้งที่บ้านวัดโมกเหล็กในแล้วก็นิคมสร้างตนเองเลี้ยงคนหนุ่มนะก็ทางบ้านสับพริกไปเจอน้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแอบมาดูถนนดนตรีอยู่บ่อยๆแล้วก็ติดตามถนนดนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปเจอเพื่อนรักที่เคยเดินทางไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นก็มาพบมาเจอกันนะฮะดีใจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์16สิงหาคมวันที่หวยรับประทานไปเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับไปพักที่คาเลสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟเซนเจมก็ดีทีเดียวนะฮะได้เห็นพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปตีกอล์ฟกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็ไปในนามของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดินทางกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนของทนดนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอในทั้งตาดูหูฟังนะครับตาดูก็ชมเทปบันทึกรายการของทนดนตรีที่มานำนะฮะที่นำบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศนะฮะได้ออกอากาศเฉพาะตอนช่วงไลฟ์ในช่วงวันนั้นในวันคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นก็บันทึกเทปเอาไว้ไม่ได้นำออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวานนี้ก็ได้ออกอากาศกันไปแล้วสำหรับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชนนท์ยังมีอีกในสัปดาห์ต่อไปก็ติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างฟังบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์จากที่เราได้นำบรรยากาศมาออกเป็นประจำทุกเดือนต้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาราบาวนะฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับนี่ก็คือความสุขที่ถนนดนตรีมอบให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวัฒนธรรมงานอิสระที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นครับปีหน้าผมก็ได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขาทำงานในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินเนี่ยมานำเสนอมากขึ้นนะฮะจะเป็นวงอะไรต่างๆก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ก็วันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมายังไม่ค่อยหายเหนื่อยเลยเพราะแดดมันร้อนแล้วก็ไปตากแดดทั้งวันเลยกับการได้ไปปลูกต้นไม้ได้ความรู้มากนะครับพอดีท่านที่
เป็นผู้นำก้าไม้มาให้เยาวชนทั้ง500กว่าก้าเนี่ยปลูกแล้วก็พี่น้องของคนที่ไปร่วมกันปลูกป่านี่นะครับก็เยอะแยะเลยนะฮะ500กว่าก้าสำหรับท่านผู้ในการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1คุณหงพิจารณ์บัวไข่นำก้าไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะไว้ยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าอย่างไรนะฮะก็เป็นความรู้ที่เราได้รับมาจากต้นไม้ในแต่ละต้นที่แกที่หัวหน้าเขานำมาให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปลูกในวันนี้ครับครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนาวัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับเลี้ยวขวาแล้วไปโคราชกันดีกว่าครับโคราชา

ระหว่างที่อยู่ห้องพักตอนนี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ริมเขาก็มองเห็นธรรมชาติที่โดยภายนอกที่เป็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟแล้วก็เลยไปก็จะเป็นเขาใหญ่จะเห็นว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แต่ว่าในภายในอุทยานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าแหว่งแหว่งอยู่เพราะว่าโดนบุกรุกเข้าไปแล้วก็พยายามจะหาทางที่จะปลูกทดแทนหรือว่าปลูกต้นไม้ขึ้นมาขึ้นให้ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เข้าไปบุกรุกไปเพราะว่าเขาเตรียมการเขาใช้คำว่าเตรียมการคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าแล้วก็วงเล็บว่าเตรียมการผมก็ถามว่าทำไมต้องเตรียมการเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นอุทยานก็รอคอยที่จะต้องพอเป็นเตรียมการแล้วก็เป็นประกาศเป็นอุทยานจะได้เป็นเขตที่จะทำให้ไม่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปบุกรุกทำลายป่าได้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนไม้ซี่เป็นงัดไม้สุ่งนะครับเป็นเห็นนั่งเห็นเด็กๆเห็นพวกเราไปนั่งปลูกตามทนร้อนทนแดดเปรี้ยงนะฮะขุดดินมือพองนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเราก็ลำบากลำบนไอ้พวกนายทุนพวกอะไรมันก็เข้าไปลุกที่ลุกป่ากันแล้วก็ได้สัมปทานได้ที่ได้ทางกันไปเราก็นั่งมองว่ามันจะเหมือนในสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไปสู้แรงของพวกเงินของทุนเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนที่เราต้องขุดกันไปจนกว่ามันจะพังทลายสำหรับพวกเทวราชทั้งหลายนะฮะแต่ทางกันด้วยเพลงที่ทั้งคุณขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ที่ผมเลือกมาฝากกันในคืนวันนี้น้ำหมูพงเทพนะครับวันที่10ตุลาคมก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วบัตรเต็มแล้วมั้งนะฮะก็เราก็ได้มีจัดน้ำหมูไปรอบหนึ่งของทนดนตรีเพื่อนคุณวสันต์วงสว่างบอกเจ็ดคดน่าเที่ยวแคมปิ้งสงบใช่มีเทรลเดินป่าเจอเทรลของคณะเดินป่าจะส่งรูปให้ดูโอ้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นคณะที่เดินป่าแบบจริงๆจังๆนะไม่ได้เดินแบบอะไรแบบเข้าไปชิวๆไม่ใช่นะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสนามแต่เป็นเส้นเดินป่าแบบสั้นๆนะครับประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลเขาเตรียมพร้อมกันดีมากแล้วก็ถามว่ามาเดินกันบ่อยเขาบอกเดินบ่อยทำไมถึงมาเดินกันบ่อยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูชีวิตในป่าแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ก็จะขอไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้เราก็เลยนะดังนั้นในสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยคือก็แสดงว่ามันหลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็เราจะเดินไปกลับแล้วก็สงบใช่ฮะสงบแล้วมีน้ำตกมีคือเหมือนกับไม่ค่อยพลุกพล่านคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าทำเที่ยวแคมปิ้งดีนะครับเราก็ไปช่วยกันปลูกแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกนะต่อเนื่องกันไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกับทางคนในพื้นที่แล้วก็เยาวชนนะฮะมุ่งมั่นในเรื่องเยาวชนเพราะว่าเด็กๆเยาวชนนั้นน่าจะสืบสานสิ่งที่เป็นการดูแลพื้นที่พื้นป่าของในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในละแวกที่มีพื้นที่ป่าวันนี้เขาก็มีการประกวดบทความเรื่องแม่ของฉันแล้วก็เด็กๆ เขียนบทความดีจังเรื่องความรู้สึกของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เนี่ยได้ดูแลธรรมชาตินะฮะทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าพิทักษ์ป่าก็มีเป็นลูกจ้างก็มีหรือเป็นคนที่อยู่ในละแวกเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลผืนป่าไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีคือเขามีมุมมองที่ว่าเขาเต้ามองอยู่นะฮะผู้ใหญ่จะไม่เห็นในสิ่งที่ได้ทำอยู่แต่เด็กเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะครับมาวันนี้เขาพูดถึงคุณแม่เขาว่าเขาคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ทำไร่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นคุณแม่เนี่ย
ครับได้ดูแลธรรมชาตินะฮะแล้วก็คือเก็บพวกขยงขยะเนี่ยไม่ให้รกไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลธรรมชาติที่อยู่ในละแวกบ้านเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้เขาบอกมีคุณมีประโยชน์เออนะฮะและทางท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ได้นำกล้าไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องคงต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมากๆเราก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะครับสำหรับของโครงการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเรานะฮะทุกๆเดือนตอนนี้ผมคงต้องหลังเกษียณนี้ก็ต้องไปลุยในป่าในเขาแล้วก็อาจจะมีเป็นการไลฟ์หรือว่าการทำเพจแล้วก็ทำทางโซเชียลเนี่ยมากขึ้นนะฮะกำลังฝึกวิชาอยู่กำลังเรียนรู้ไอ้พวกเทคโนโลยีเพราะไม่ค่อยคล่องกับไอ้เรื่องต้องนั่งถ่ายภาพถ่ายหน้าตัวเองไงคุณก็เห็นแล้วนะเห็นภาพผมที่นั่งฟูอยู่แล้วผมก็ถ่ายได้คลิปสั้นๆนะครับทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคงจะทำคลิปยาวๆต่อไปข้างหน้าตามเวลาที่อำนวยกับเรื่องของการไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับครับเพลงที่ช่วงนี้เห็นคาราบาวออกทัวร์คอนเสิร์ตแล้วมีเพลงใหม่ๆคือเพลงเก่าอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอนเสิร์ตอะไรมากนักอันนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ซึ่งผมเคยขอไปในช่วงที่จะให้เล่นที่ถนนดนตรีไลฟ์แต่ช่วงนั้นยังซ้อมหรือว่าทำคิวกันไม่ทันนะครับช่วงนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ที่เคยขอไว้นั่นแสดงว่าพี่แอดก็ฟังอยู่ว่าเราอยากจะให้นำเสนออะไร

0: Deu!
1: ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาละเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม44นาทีชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารุกสบายและคุณทุนชัยกำรอดก็คุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมก็อยู่ที่ตั้งที่บ้านน้องแขมเป็นเกษม79แล้วก็อีก1เดือนข้างหน้านะครับก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นประจำสำหรับการทำงานทั้งในภาคของวิทยุในส่วนของการออนไลน์ต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวติดตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อยกันนะครับจะมีการไลฟ์ในวันธรรมดากันเป็นช่วงเวลาใดก็จะแจ้งให้ทราบกันแต่ตอนนี้ทางช่องทางของวิทยุช่องทางของทาง NBT โทรทัศน์ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มวันละชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์ลีลันนะครับงานบันทึกการแสดงของต้นดนตรีหลายในช่วงที่ผ่านมาใน1ปีอาจจะย้อนหลังไปถึง2ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับอีกหลายๆศิลปินที่คุณยังชื่นชอบกันอยู่นะฮะ30กว่าศิลปินที่ได้มาบนต้นดนตรีไลฟ์เมื่อช่วง3ปีที่แล้วก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ของเครือข่ายทั่วประเทศก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง0816346452ก็มีขอเพลงกันเข้ามาเต็มตอนนี้แล้วก็ทางที่ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้นะครับขอเพลงนี้กันไว้นะฮะในแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ไปพบกันได้ครับในปีนี้16ปีแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ช่วงเดือนธันวาคมวันที่5นะครับตอนนี้ก็เดินสายรับใช้พี่น้องแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้หลายตอนหลายงานไล่กันไปเลยครับหลังจากปลูกป่าแล้วก็2-3 อาทิตย์นะฮะคงจะมีงานเพิ่มเติมกันแล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นช่วงแถลงข่าวงานน้ำหมูของเทพเรื่องคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยากลางเดือนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่จะต่อเนื่องไปเลยทุกเดือนนะครับตอนนี้งานเฟสติวัลค่อยๆเข้ามาใกล้จะหมดฝนกันไปแล้วตอนนี้ก็ฝนไม่ค่อยมีนะฮะไปที่เขาอยากไปที่สระบุรีมาก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเพลงที่ขอมานะครับละหมาด

เขาบอกว่าถ้ารถคันเก่ามันก็เคยมือนักเช่นที่วงนักเล่นเขาเคยมาแสดงสนุนดนตรีไลฟ์เขาเคยพูดเอาไว้วันนี้เข้าไปที่รีสอร์ทที่ก่อนกลับเพราะท่านจัดที่ทานอาหารไว้ร้านอะไรห่วงจุ้ยนี่นะเข้าไปลงแทบตายเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกสวนสนุกของเด็กๆด้วยนี่นะครับก็ไปลงอยู่ในนั้นเห็นมีรถเก่ารถโบราณเขาวางจอดๆอยู่โอ้น่ารักเลยมีเฟซรุ่นเล็กๆนะครับแหมอยากลงไปถ่ายภาพจังเขาไปเก็บสะสมไว้เต็มเลยนะแล้วก็พื้นที่ก็กว้างๆขวางแล้วก็มีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเหมือนจำลองนะจำลองจากประเทศนู้นประเทศนี้แหล่งต่างประเทศเนี่ยมาไว้ที่นี่มันก็มีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะนี่แหละคือการเดินทางเวลาที่เราเดินทางแล้วก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับโลกมันก็กว้างกันไปอย่างนี้ก็นึกถึงเรื่องราวที่ฮัลลุนโซโล่เข้าไปนะครับไปเดินทางแล้วก็เก็บความต่างๆนะฮะในบรรยากาศต่างๆแล้วก็ภาพแล้วก็การเดินทางของเขาเนี่ยแล้ววันที่หลังจากที่ได้ประกอบพิธีศพไปเนี่ยก็มีการนำภาพของเขาเนี่ยมาตั้งแสดงโชว์ให้เห็นถึงการเดินทางนะฮะเสียดายอายุสั้นเราก็เห็นการเดินทางของเขานั้นค่อนข้างจะยาวนานมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างว่านี่ยังมีแหล่งที่น่าจะต้องได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆอีกมากมายในโลกใบนี้นะครับแต่ทางการในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนั่นคือวันนี้กับผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กัน

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
8: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลง80%เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลง80%เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทยก กระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คนไทยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกัดตีนถีบกันไปเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อ

ในช่วงเวลาของ3ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วนี่นะครับทำให้การส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดก็ขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆขันแก้วคุณนงศักดิ์นิยมทองนะครับ0816346452ครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่เขาที่บ้านเรียกหวยแดกนะครับก็ที่ด่านมาคำเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้ยากจนคนแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆหนี้สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถนนดนตรีสาวชุดดำครับ

ขึ้นเหงาเล่าหวานจริงป่ะครับก็จะดื่มมากนะฮะตรงนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับครับพอดีเขาส่งข่าวกันนะฮะถือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New Worldรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พลเอกพงษ์เทพเทพประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางท่านสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยมวนๆกันเยอะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโมดคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็คงจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปจะจัดรายการก็ยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณนี่นะฮะเข้าหัวเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้จับได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทนดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทางพี่แอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ฮะก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพแล้วก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอำลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วครับกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอนาอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช้ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอๆแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับครับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะหรือปากน้ำหรือถ้าผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพครับ

มาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนุ่นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงราชสานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นกับเล่นพ่อตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรนี่ก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนก็เล่น

4ทุ่ม31นาทีครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเพลงเลไลคอยเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับว่าจะได้โดยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์พยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยในตอนนี้ใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าลองเพลงนี้ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่ากำลังจะเก็บซีดีทั้งหมดกลับนะฮะเก็บข้าวเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการก็กลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเนื่องกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดกับตีหนึ่งตีสองตีสี่ก็ไปแล้วนะที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะนอนก็ตีสี่ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆเขาขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับที่อื่นที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตนะตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆกับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับน้ำหมูของเทพก็วันที่10ตุลา14พฤศจิกายนนี้ไปอยู่ไสโยกนะฮะงานโมโหลานพฤศจิกายนธันวาแคมป์ไฟมาริโฮน่านะครับมกรานี่ก็ที่อนุสรณ์สถานของอีสานใต้นะครับช่วงเดือนมกราออตุลานี่มีงานรำลึก50ปี6ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่ไม่ดนมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่นาปิดาข้าวบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับหายไปไหนละดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวขอค้นก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดูสองสามวันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โยจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทักเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนโดยจุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วกำลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันนะพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริโอน่าครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

หัวลิงจะปวดลิงจะโขกกำแพงตายนะครับวุ่นวายกันและสุดท้ายตีกันตายไม่เหลือเบสตินสุดท้ายนอลิงครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับพระวิญญาณรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็กลัวจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยนะฮะของทนนุ่นติออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการด้วยแต่ตอนเที่ยงคืนนะฮะนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่สนามกอล์ฟเซนต์เจมส์แล้วก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ในยามค่ำคืนเห็นแสงไฟระยิบระยิบอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวกับเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศิษย์ปลาใหญ่ปลาน้อยฮะคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมาที่คุณเหน่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าคุณขอมาแล้วก็โกดำนะฮะเห็นจากไม้เมืองจอมขวัญ นะฮะเราจะมอบให้จากคุณแม็กซ์จังฟังออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านปู่พงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับบอกว่าชอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะโมงสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้จนเจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเชียงใหม่เจ้าและเพลงปราสาททรายคุณจรัสขอหมอพีคลองเมืองมาสองรอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

จักว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังก็จะมีแง่คิดมุมมองแล้วก็มาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราวที่พิสันมาโนพุทธานได้เขียนขึ้นเอาไว้คนรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนคนจนยากจนเพราะคนร่ำรวยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
1: ้ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินคำพิรวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเวอร์คุณขอจากราชบุรีทาง0816346452ในคืนวันนี้กับทนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชายคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์บรรสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองฮัสดินให้พัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง0816346452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเพราะทุกเพลงคุณจรัสและขอบคุณที่เปิดเพลงให้ในสักครู่นี้ก็มีคุณพัทระ438นะมาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะว่าการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเบอร์ดังๆนี้จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโคน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นยังมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะแล้วเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีหลายโดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะฮะต้องบอกว่าอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ทนดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางโกลเด้นฟอร์มในคืนวันนี้ครับคอยน้ำมูพงเทพและจอมขวัญในปราสาททรายครับ

ป็นอีกศิลปินที่ในติดต่อประสานด้วยว่าอยากจะให้มาเชิญมาทำดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ่องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของทำดนตรีไลฟ์กันไปเพลงที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์ก็มาจอมควันเขามอบให้กันแล้วนะครับทาง Google Formที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของท่านดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลงขนาดเลยครับอ้ายบนดอยอากาศดีขนาดครับผมจนเจ้าคุณใช่ครับทางเหนือหรือแม้กระทั่งผมไปแค่มวกเหล็กสระบุรีที่ผ่านมาก็นั่งดูที่ขุนเขาก็ยังมีหมอกลอยเข้ามาเวลาที่อากาศที่ว่ามันเหมือนกับฝนกำลังจะตกจะตกนี่นะครับก็จะเห็นตรงเทือกเขาก็มีหมอกลอยเข้ามาขึ้นมานะครับเพลงทาง0816346452ที่อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้เช่นป.4ทำนาจากหัดใหญ่ที่ขอมาไม่มียังหาไม่เจอนะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาของหนุ่มอีเตอร์เนี่ยที่ขอจากแพร่เดี๋ยวต้องติดข่าวไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะให้คุณบุญประกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับมาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้จะกลับมาเปิดไว้ที่บ้านหลังจากมีเกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการกันต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนต้นตีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทาง Google Form เราจะกลับมาและทนเหงาทำไมครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแล้วฮะ20กว่านาทีของทนดนตรีที่จะล่ำลาคุณฟังกันเดวิดอินทีที่คุณขอมาจากกาญจนบุรีนะครับทนเหงาทำไมมีห้องข้างๆมาอยู่ห้องเดียวกันซะเลยประหยัดค่าเช่าดีเหมือนกันนะแง่มุมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวเรื่องมันก็มีความเป็นจริงจริงๆอยู่เป็นชีวิตนะครับเป็นชีวิตก็เป็นอีกแง่มุมในความที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับก็แต่เราต้องไว้ใจกันให้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพลงเอดิวิดนี่ยังไม่สุดใช่ไหมครับโอ้โหใครบอกบวชไม่สุดเลยคุณพัทระนี่ได้ศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่มาในถนนดนตรีไลฟ์เยี่ยมจริงนะครับบอกว่าถ้ากลับมาจะให้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามความสามารถแล้วก็อะไรที่ทำได้ที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็พร้อมทำทุ่มเทเต็มที่นะครับเวลาทำอะไรแล้วไม่มีกักทั้งนั้นนะฮะไม่มีมาเล่นลูกเล่นกับใครไม่มีมาเคลือบแคลงแฝงอะไรทั้งนั้นนะต้องลุยเต็มที่ก็เหมือนกับที่เราทำมา3ปีให้คนได้ใช้สถานที่ของทางราชการที่ห้องออดิโทเรียมให้คนรู้จักสถานที่และนะครับหน่วยงานของเราที่เราได้เริ่มต้นใช้งานนะก็ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็เชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาในงบประมาณจำกัดแล้วก็เชิญให้ผู้ชมได้เข้ามาชมของคอมกันแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ในเพจแล้วก็ในเฟซของทนดนตรีนะครับทางโซเชียลเราก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแล้วก็ท่านอธิบดีสุทธิชัยเลิศเกษมได้มอบหมายให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ล่ำลากันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือที่เหลือไว้ก็คือบันทึกของความทรงจำแล้วก็เทปบันทึกรายการที่จะนำมาออกอากาศซ้ำอีกในวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความไปให้ทางรายการและทางสถานีด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนพอสมควรเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีถ้าว่าในปีต่อไปได้รับงบประมาณแล้วก็การมอบหมายให้ทำหน้าที่แล้วก็จะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับเพลงที่ขอมาจากคุณโอเพชรบูรณ์นะครับทั้งหลังภาพโนมิเตอร์และเพลงสุดยอดที่ขอมาจากปทุมธานีครับ

เดินผ่านทางซื้อกางเกงก็เห็นกางเกงยี่ห้อนี้แล้วแม่ก็มันก็สุดยอดจริงๆแต่มันแพงจริงๆนะครับก็เขาถึงว่านี่ยี่ห้อเขาแบรนด์เขาระดับนี้นะครับครับก็นี่ฮะเพลงที่คุณขอมกันมาช่วยกันเลือกกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของถนนดนตรีกันแล้วนะครับในคืนวันอาทิตย์ของพิญโยรุ่งสมัยนะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะนะครับส่วนงานวรรณกรรมทุกนี้อาจจะเงียบหายไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต้องขออภัยสัญญาณกลับมาอย่างช่วงท้ายของถนนดนตรีนะครับก็เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีนะฮะก็เพลงอีกหลายเพลงก็คงต้องค้างติดข่าวไปก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาเพลงที่หางที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ได้เปิดในวันนี้ก็คงจะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับและก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะย้อนไปถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับ เพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะที่คุณผู้ฟังที่มีนามว่าคุณแม็กซ์ใช่ไหมฮะดูนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะคุณแม็กซ์ขอเพลงอ๋อแม็กขอไปแล้วนะฮะกำปั่นขอโทษทีคุณมิกนะครับหมอเหมือนกันคุณหมอมิกกับก็ขอเพลงนี้นะครับปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนตรีคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นจรุงสมัยพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของถนนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีบุญวิภาเทียมแสนตื่นใจชมาในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแล้วจะเดินทางกันใหม่ในสถานะนะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ผมเป็นโยรุ่งสมัยลาคุณไปก่อนครับนาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: บุญอภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณสมบูรณ์จุเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญพร
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20 ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเดี๋ยวประเทศไทยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรียนผ่านเราจะมองกันสองประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนเราไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยคือก็ถ้าเราจะมองเนอะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โห ก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแต่เรามองจากข้างนอกเข้าไปนี่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมมันจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสมบูรณ์ถามมาคือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมแต่นี่อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์ก็ถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์แล้วเวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์จิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือกรุณาเราต้องมีกรุณาแล้วที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียดเบียนความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเราอย่ามีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีแต่สมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมจิตมันจะขึ้นลงหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาแล้วเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ออกก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจเข้าไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่เข้าไปอีกมันไม่จบเลยดราม่านี่มันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบเราก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้และไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
0: ครับ
1: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาให้ความอาฆาตมันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวแล้วรู้สึกโอ้ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชังคุณต้องมีเมตตาไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ที่จิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะ จะให้จบได้ต้องจบที่เรา
0: จบ
1: ที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: เนาะพรหมวิหาร4คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันแล้วเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเดี๋ยวเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เดี๋ยวเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดเจนอะไรนะคุณสมบัติ
0: ใช่ครับ
1: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
0: อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะฮะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนนะ
1: ก็ใช
0: ่ผมเจนเอ็กซ์เนี่ยพระอาจารย์ก็น่าจะ
1: เจนเอ็กซ์
0: ถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
1: ใช่ใช่อย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะแต่ชื่อของท่านจึงบอกเลยพระกวาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปแต่สิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าเจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆและตลอดกาลซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นแล้วจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วไอ้กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปลาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี่ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยรีบว่ายเข้าฝั่งเร็วอย่าเพิ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังเหรอทำไงก็เลยว่ายตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูดิน้ำก็ยังสบายดีอยู่เขาไม่เชื่อเขาก็ว่ายเล่นเพลินไปเอาไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้างอันนี้เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจเนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัยภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามและกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะ

0: เดี๋ยวเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้แล้วไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนเราคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคนเราสามารถทวนกระแสของมารได้มารในที่นี้คือกิเลสมารเราที่จะมาพัดอยู่ในจิตใจเรานี่เลยนะเราดูข่าวเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยนะเล่นโซเชียลเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นกระแสนะคุณสมบัติกระแสเนี่ยพัดมาผ่านเข้าบึ้มบึ้มหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: ก็คือกิเลสใช่ไหมคร
0: ับหมายถึงว่าไอ้กระแสผัสสะเนี่ยมันพัดมาแล้วจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจเรา
1: ครับ
0: ทีนี้เราจึงต้องคอยระวังกระแสที่พัดมานี้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็จะถูกกระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคข่าวมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันไหมว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งและถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่ก็เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันเนาะคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาแล้วแต่กำลังว่ายตัดกระแสมาเนาะพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วเนาะยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์เนาะเราพึงไหว้ตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาและชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้อยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้มีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเชิญ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะ อีกประเด็นหนึ่งฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
0: เชิญบ้าน เชิญบ้าน
1: พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: อาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
0: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าบอกว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนอันนี้พระเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยที่ตรงนี้มี2ประเด็นนี่คือประเด็นที่1ว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรแล้วควรไม่ควรมันดูยังไงโอเคไหมอันหนึ่งก็คือคนระหว่าง2คนเนี่ยบัณฑิตกับคนผ่านจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังกันดีๆนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะกับนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราบพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้นั่งเราทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งเอียงอย่างนี้หรือยิ้มทำไมยิ้มมุม

0: ปากเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะตินะหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
1: เพ่งโทษ
0: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเขาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคุณเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี
1: ้คร
0: ับคนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นอย่างนี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนแล้วคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
1: ครับ
0: คุณจะมองว่ามันจะดีไหมล่ะ
1: เอาไม่ดีครับ
0: ไม่ดี
1: เหมือนนินทาเขาแบบนั้น
0: ก็นั่นแหละ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดแบบตอนเป็นนินทาน
0: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเอ้ยเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเขาไม่ดีเรียกว่านินทา
0: ใช่
1: ถ้าข้อดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไงทีนี้เอาเรื่องตีก่อนเนี่ยตีก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
1: คร
0: ับเรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาตัวๆอย่างเงี้ยได้อธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะดีอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
1: คร
0: ับ การชมการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบเหมือนกันก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้คุณหมู่บ้านจังเคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงต้องไปชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์จริงๆชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะพระอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นนะตัวนี้คือปัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
1: ้
0: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นี่เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีเมตตาต้องมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะอันนี้ก็คุณสมบัติผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณสมบัติมันหัวประจบ
1: ครับ
0: อะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
1: ครับ
0: คำว่าไม่ถูกนี่ก็หมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเรามีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะ อะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดี
1: เข้าข้าวไปทุกเรื่องใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช
1: ่จริงจริงเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงจริง
0: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนเราปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีแล้วควรด้วยควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกันมันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของกันแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอยตาม
1: ชี้โทษไม่ได้เพ่งโทษนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเห็นปะ
1: ครับครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติญาติเนี่ยจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
0: เชิญแต่ญาติญาติ
1: ก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือเอ๊ะแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
0: เออใช่ไหม
1: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกนี้อาจารย
0: ์มันก็เพราะฉะนั้นคิดว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
1: ้
0: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
1: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
0: ์ก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติญาติหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบเรื่องอุปโภคนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบไปพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญแล้วก็เช่นคนตายเนี่ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบัติหรือคนเกิดมาเนี้ยก็ทำบุญก็รับเด็กเกิน1 เดือนเนี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
1: ครับ
0: บวชคนบวชเป็นพระนี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5 อย่างนะเด็กเกิดเนี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวช5 อย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเขาจัดงานประเภทนี้เขาจึงนิยมที่จะเชิญคนหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าไอ้นี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติคนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บโยมบาบาเนี่ยเขาจะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่1ไหมเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่1อะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดแต่ไม่เคยเห็นเหรออ๋อเคยอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวสุดละเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทำด้วยหรอก
1: อ้
0: าวคุณเห็นเนี่ยเป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดหรือว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรออ้าวเทวทูตที่2เคยเห็นไหมก็จะไล่ไปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย4 อันบอกคนตายไปงานศพเคยเห็นไหมโอเคเห็นอยู่แล้วไม่ได้คิดหรอว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุดที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พระบัณฑิตสูตรนะ
1: ครับ
0: เนื้อพระบัณฑิตสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเนา
1: ะ
0: เขาก็จะถามข้อนี้แหละถามกับสันนรกถ้าสมมติถาม4 อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สันนรกเขาจะเจอแต
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานศพนี่ทางออกของสังสารวัฏนี่คือการบวชนั่นเองนะ แต่เรายังบวชไม่ได้เรางี้เราสร้างบุญด้วยสร้างบุญคุณทำไงแค่ยกมือจกหัวคุณสมพลสาธุด้วยอ่ะเนี่ยได้บุญแล้วเลย
1: โอ้
0: บุญเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยนะด้วยการอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนานะแล้วเราก็ร่วมให้ทานก็ด้วยอันนั้นคือบุญที่เกิดจากทานอย่างนี้เป็นต้น
1: คร
0: ับ มันก็เลยเป็นจุดที่จะให้เราเนี่ยสร้างบุญทีนี้สร้างบุญในที่นี้คำว่าบุญนะพระอาจารย์ต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะแต่บุญสามทางคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราอนุโมทนาด้วยเป็นส่วนของการภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทำเพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางนั้นเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได้
1: น
0: ะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติๆก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญาติๆแล้วเขาจะว่ามันก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราเขาว่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทำอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติๆแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเช่นกัน
1: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศแล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาเนี่ยไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย์คือความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทำให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูกไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมพระอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกกับบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไรนานๆเนี่ยพระอาจารย
0: ์
1: ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
0: ใช่
1: ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามีการ
0: จัดอีเวนต์จัดเพื่อน
1: แต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าอาจารย์ค
0: ือ
1: ถ้ามองแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
0: คือจุดที่คุณสมพลบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลยถามว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะนี่ว่าอาจารย์จะบอกให้เพราะเรานึกถึงความดีของเราได้ไงถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้
1: ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะคือเขามีลูกเขามี
0: ก็นั่นแหละ
1: ลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีอ่ะมันก็พ้นทุกข์อ่ะไอ้ทุกข์ที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะพระอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
0: นี่ไงคุณจอมพลน่ะนึกถึงความดีข้อนี้ไงความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญา
1: ความดีนี่คือสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอ่ะส่วนยังไงเราไม่ทราบนะนรกสวรรค์เนี่ยไม่ทราบจริ งๆ
0: โอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณสมพลเรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราพอคุณสมพลบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณสมพลปัญญาที่คุณสมพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์นะเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
1: ครับ
0: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละอันนี้แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยคือทุกเนี้ยนั่นน่ะ คือปัญญานะปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะอันนี้เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไรนะเห็นว่าทุกอยู่ณปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุก แล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากของทุกนี้ได้อย่างสบายสบายใจไหนแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอานะที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์แล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกปะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามเนี่ยมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนคอไว้ก่อนเพราะอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือทุกคนความยึดถือเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตัณหาใช่ไหม
1: ความห่วงใยเนี่ยแหละฮะมันคืออกุศลหรือ
0: ความยึดถืออุปทานเนี่ยเป็นอกุศลเป็นอันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดถือเน
1: า
0: ะความยึดถือมีได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อ้าวแล้วถามว่าคุณสมพลไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกันนะทำไมไม่ยึดถือเอ้ยเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นทุกข์ไงแล้วทำไมแกไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อ่ะแกยังยึดถือฉันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไง
1: ครับ
0: ความที่เขาไม่เห็นว่านี้เป็นกองทุกข์เขาวางไม่ได้นั่นคือไม่มีปัญญาพอเขาไม่มีปัญญาเขาจึงยึดถือเขาเกิดอกุศลธรรมจิตเขาไม่ดีเขาตายไปเขาจะไปนรกก็คือก็จะไปแบบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยถึงจะตายไปจริงๆนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเอ้าก็จิตประสาทได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไปซึ่งมันจะไปไม่ดีนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกเนาะเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนั่นคือส่วนของเมตตา
1: ครับ
0: หรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณาก รุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วยมันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี
1: ้
0: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์ความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาแล้วพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาแต่หวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสันโลกเป็นไปตามกรรมสันโลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาเราก็ทำดีอะไรดีแล้วก็ทำชั่วอะไรชั่วละแล้วฉันล่ะถ้าฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วละปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณทวน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนาะปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนาะจะทำให้ความตายนี่มันไม่น่ากลัวนะคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได
1: ้
0: คนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีคุณสมบัตินั้นคือปัญญาเนี่ยความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเราเรามาดูตัวเราเอ๊ะถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่นะฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะแล้วมีคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรียกว่ามรณสติไง มรณสติจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้าห้องน้ำปึ้งๆตายได้หัวน็อกกับชะโคกหรือว่ากินข้าวปึ้งๆลูกชิ้นติดคอตายได
1: ้
0: มันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่เราจะไปตกนรกถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรณ์ความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญา เนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทย์รักษากุศลธรรมนั้นน่ะในที่นี้คือปัญญาให้ดีแต่ความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตอ่ะคุณโยมถูกป่ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไงก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1: คร
0: ับแบบพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไหมพระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกว่าพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันน่ะมีแก่มีตายเจ็บตายมันเป็นวงจรของเขา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเองเดี๋ยว
1: ครับพระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอะตัวผมอะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาข้อสุดท้ายแต่คือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าเฮ้ยทำไมการกระทำอันนึงเนี่ยมันบาปมันตกนรกอีกอันนึงมันเสมอตัวหรือมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์
0: มันเป็นงี้มันเป็นยูทูนคือถ้ามองผิวเผินแล้วมันจะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
1: ใช่
0: เนอะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่โยนมันต่างกันสามประเด็นแล้วประเด็นแรกคือตายกับดับทุกเนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะหมอม้ารอเรือนนี่มรณะคือตายแต่ดับทุกเนี่ยเขาใช้คำว่านิโรธนิโรธไม่ใช่ความตายมรณะไม่ใช่ความดับเอาฟังให้ดีก่อนนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตายมรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณสมบุญพอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่คันแม่เนี่ยความเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปก็มันเกิดมาแล้วก็จะมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่ถึงแม้คุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดเดี๋ยวตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยความตายใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
1: ครับ
0: มันเกิดดับไงความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับ
1: ฮะ
0: มันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกัน
1: ฮะ
0: เลยเวลาพระเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคมันใช้คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกข์โดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกข์ได้แล้วทุกข์เนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกข์นิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะเข้าใจป่ะความตายมันคนละส่วนเพราะฉะนั้นคุณสามารถดับทุกข์ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกข์ได้เพราะมันคนละเรื่องก็จะมาสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายทุกมันจะดับสักทีตัวคุณเข้าใจผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุก ต่เพราะนั้นถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกข์ได้ก็ต้องตายทุกคนเอาพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกข์พระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกข์หมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกข์ได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นเดี๋ยวเพิ่งตายเลยมันพ้นทุกข์กันก่อนเออนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วนี่แล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดก็มีก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไงเราคิดว่าเออตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกเอ้ามันไม่จบไม่สิ้นนะนี่ความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันทุกชาติทุกชาติเฉพาะที่ออกจากคออย่างเดียวนะคือสุดยอดส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันระยะเวลา1 กับ 1 กับปริมาณเลือดที่เอามารวมกันนี่คุณสมบุญเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่มียังมากกว่า
1: ครับ
0: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ยังน้อยกว่านั่นคือ1กับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตายแช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
1: ใช่
0: ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
1: ตายแน่นอนยังไงก็ต้องตาย
0: ใช่
1: ประจักษ์ชัยครับ
0: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
1: คร
0: ับ ประเด็นคือก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
1: ครับ
0: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยพ้นทุกข์ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
1: ะ
0: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนั่นคือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได
1: ้
0: โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้เอนจอยเลยเอนจอยนี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ถึงเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองความตายเราว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสมบัติเขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
1: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆนะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบมันจะเป็นแบบนี้คนเราจริงเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงนะพระอาจารย์เวลามากๆใช่พระอาจารย์นะ
0: คือเพราะว่าคิดบนหลุมมาแล้วไงคิดบนหลุมมาแล้วพอคิดบนหลุมเนี่ยเราคิดตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
1: ครับ
0: นะเราคิดตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังแล้วอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวก็เรียกว่าข่าวปลอมนะไอ้คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นน่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
1: คร
0: ับ เรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงไง เพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนมองแต่คำว่าจริงจริงจริงจริงจริงตรงนั้นมันจริงไหมมันจึงมีคำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งเราศรัทธาเราศรัทธาในเรื่องนี้ว่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่สัจจะก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนบอกจูนแต่ถ้าเรามีเพื่อนอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยต้องดึงเขาออกมาจากแพทเทิร์นความคิดนั้นๆนะดึงเข้ามาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆโดยการที่เปลี่ยนเอเรียบทบ้างพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูนั่นนี่บ้างเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นอ่อนกำลังไม่ให้จิตไปคิดตรงนั้นย้ำบนลูปอย่าไปย้ำบนลูปอยู่ตรงนั้นต้องออกมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บไอ้สิ่งนั้นอ่อนกำลังทันทีแต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณกมลมันจะต้องเปลี่ยนพอสมควรเนี่ยคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปอีกมันก็จะดึงกลับไปอีกเราก็ต้องแบบดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิม
1: ๆครับ
0: เราก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีจริงไม่เคยไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
1: อ
0: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนก็รังเกียจมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วลำบากกว่าเราแน่นอนเขายังก็เรายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังมารู้ทำได้เป็นส่วนมันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาไม่รู้ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีพอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
1: ครับ
0: ซวยสองดอกสองต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันก็จะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะด้วยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิไปคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบูรณ
1: ์ครับ
0: คือบางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์ฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นน่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนน
1: ี่
0: คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่และถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั้นแหละอินทรีย์ของเรามันจะมีมันจะลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบคั้นมากๆนี่แล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นี่ศรัทธาเราเต็มที่ปึ้งมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้านี่มันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นี่คือศรัทธาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอาอย่างนี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะเรามันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนึกถึงพระพุทธประสงค์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเช่นบ้าง
1: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามนะเขาบอกว่าอันนี้คือบุญ อันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
0: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่างี้เราก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขคือบุญบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี้สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเออเรากินเราเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่อย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจและบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเนาะเช่นว่าเราพูดคำดีๆนี่ก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกายบุญทางใจก็มีก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
1: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ30สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับพระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจารย์
0: ก็คือทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2อย่างคือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะแล้วก็กลางปีนะคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละที่ท่านจากไปแล้วซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30สิงหาปี2565
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยมาทำบุญเป็นประจำปีเรียกงานทำบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้นำคำสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดเป็นทอดมาก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องบำเพ็ญกุศลเหมือนทุกปีปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพอพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบังสกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเส้นทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแล้วเราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอคอลเลกชันจำนวนหนึ่งประมาณสัก60ตอนได้มาเผยแพร่ให้ฟังเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้จุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติและประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือบันทึกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
1: ้ครับ
0: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีนะมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการแหละเนาะเจริญพร
1: ครับอาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมพระอาจารย
0: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์แล้วพระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน
1: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจมส์บอนด์

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๋ย
5: ใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริง
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไง
0: หรอคะ
1: แค่สองตัวลอตเตอรี่สองตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม่
1: ใช่สองใบใบเดียวอ่ะใบเดียว
0: ก็
1: ถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็ฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือ

0: สวทของเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% ภาคใต้อันดามันนั้น 60% คลื่นสำหรับทางโซนของอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะโอ้โหถือว่า มีเหตุการณ์ระทึกเลยนะที่น้ำตกแม่สานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็บางส่วนก็ติดค้างด้วยนะคะโดยทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศปิดน้ำตกแม่สานะคะหลังจากที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุระทึกค่ะน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณน้ำตกบางส่วนนะคะออกจากพื้นที่ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำนะที่มันเคยอาจจะเป็นส
1: ี
0: พอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ 17:54 นาทีค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้เผือกใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อม
0: ไว้คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20

0: ิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊กแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวได้เลยนะคะ 17 ถึง 22 สิงหาคมนี้กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลาย
0: โอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะหลากหลายรูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นๆด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปนึงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเผยแพร่
1: ค่ะ
0: แต่มิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฉลาดมาก
1: คุณพ่อพยายาม
0: ยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอะใจแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่อยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบียงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จำไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ติดตังค์อ
0: ย
1: ู่
0: ที่กรมหมดแล้ว
1: ใช่ะมาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชัน1ค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันทีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่ง หรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เออเขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลดแอปใหม
1: ่ไม่ต้อง
0: ใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,300,000 คนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่2,100,000คนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก 900,000 กว่าคนเหลือที่ประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4,400,000 คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยนะภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซ
0: ึ่
1: งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลงเลยยิ่งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต
1: ์ทางไปบ้านที่ฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมง
0: ะ
1: นะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลน่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแล้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนทุกด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดเตรียม เตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทางสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแน่นหนานะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพถนนพระราม2นะคะก็จะเป็นสายหลักๆเลยมิตรภาพเนี่ยก็เป็นสายหลักที่จะมุ่งสู่อีสาน
0: ถูกค่ะ
1: พระราม2
0: ลงใต้
1: ลงใต้นะคะไปเที่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาวันเวลาจุดขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปทางโซนภาคอีสานนะคะมิตรภาพใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรค่ะจะเริ่มเปิดทดลองใช้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะคือวันศุกร์นี
0: ้
1: ศุกร์นี้นะคะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่สิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะคะทีนี้ใครที่จะขึ้น M6 นี้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าออก M6 ในช่วง5ด่านได้ก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใครที่เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์ค่ะแล้วก็ถนนมิตรภาพเข้าด่านมวกเหล็กแทนค่ะ
0: ค่ะน้องเดียวขณะเดียวกันนะคะก็มาดู M82 กันหน่อยนะคะก็เตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะคะโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์หน้าศุกร์ที่28สิงหาคม2569เปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้จะแตกต่างกันนะคะ
1: แตกต่างกันนะ
0: สำหรับ M82 เนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเนี่ยเปิดได้ขึ้นลง4ด่านด้วยกันก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์3ล้อห้ามรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะก็ไปย้อนฟังเราได้นะคลิปใน Facebook เราก็จะบอกกันนะคะใครจะเดินทางไปภาคอีสานก็ใช้ M6 ใครจะเดินทางลงใต้ก็ M82 ได้เลยนะคะก
1: ็การเช็คเวลาด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางบริเวณการจราจรอย่างมิตรภาพเนี่ยก็จะได้เบาบางลงบ้างนะนี่เป็นการอัปเดตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา31นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีทวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่สองของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหลทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับ ซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 รายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2ล้าน1แสนรายหรือว่าร้อยละ69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ8แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าว8แสนคนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ4ล้าน4แสนรายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้4ล้าน9แสนรายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าแล้วประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐครับ ซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2.2 ล้านมวล ประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,820 ซองหรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวนครับคิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง 106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้ง2ฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเต ติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 ถึง 2:00 ครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุลและนวัสกรสอนชนะวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะพูดทักทายกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีเวลานะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้คุณพรีเขาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะสำหรับติดของร้องข่าวนะคะก็เป็นการแจ้งข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกเช้านั่นเองค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นบอกว่าเส้นทางอุบลสายใหม่เขาสร้างทางวิ่งรถใหม่อย่างใหญ่โตเลยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศน้องชตรีคุณรุ่งพี่สุพิษคุณรมิตานะพี่ติมคลองเตยคุณอยู่ในใจชัยภูมิ
1: ค่ะ
0: คุณชัยนาพี่สุเทพคุณคณาวุฒิโอหลายท่านเลยค่ะ
1: คุณวนิดาคุณพี่คุณนะคะคุณเขมิกาคุณประคองนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสุเมธนะคะคุณพงษ์ศักดิ์ค่ะคุณเสวียนหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยี